0: ทอนดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูม

0: การให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
1: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุงกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตุงกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
1: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
0: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
1: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: หัวเม่นเอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อ่ะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว

0: นี่ด่านอะไรเนี่ย
1: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
2: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
1: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
3: เดี๋ยวไปเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
1: ก็ข้าหิวนี่โอ๊ยปล่อยข้าได้แล้ว
0: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่
1: ความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
3: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
1: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
3: ฮะเฮ้ย
1: นี่ไง
0: โอ้ย
1: โอ้ย
3: โอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้า
0: กับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
1: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
5: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
5: ไม่ต้องตื่นเต้น
4: น่ารักที่สุดเลย
5: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
4: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
3: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
5: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลย

0: เอ้ยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
1: ฮ่าจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
0: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
1: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้
1: ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
3: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
4: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
5: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: มีดีการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
0: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
1: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
0: เอาไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
0: หยุดนะหน้ากากข้า
1: โอ๊ยตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะจบแล้วบังอาจมาหลอกแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
0: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
1: ไป
4: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
0: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
1: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
0: การสถาปนารวมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสารศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับงานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสารงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์

0: ดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibianเลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: นี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ๊ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วยอ่ะ

0: ี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
1: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
0: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางหลายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: ใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
8: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่เออ
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
8: ครับ
2: ครับ
8: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: คร
8: ับ ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยง

0: เราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
5: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย่เย่ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มา

0: เด็กทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่า
1: เข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
3: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะ
1: ยังสนุกอยู่เลย
4: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโล่ถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
3: ไม่รู้ครับหรือว่าพระพรหมดแรง
5: ไม่ใช่หรอกค่ะ
4: การที่อั้งโล่เรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
5: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอั้งโล่น้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
2: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
3: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งโล่ใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
3: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอั้งโล่ด้วยหรือคะ
5: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโล่เพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: ก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อั้งโล่ทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
2: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
4: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
5: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
1: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยค่ะ
3: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่อง แรงลับกันด้วยนะครับ

0: จากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงรับได้นะครับว่าแรงรับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงรับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: ได้ดี
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan, Miss Si Phong. สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค Are you ready?
1: Yes.
2: Oh, all right. Okay. Can you see this picture? Can you guess what we are going to learn today?

0: เรื่องอะไรเอ่ยวันนี้วันสงกรานต์ค่ะภาษาอังกฤษเราใช้คำนี้ลูกสงกรานต์เฟสติวัล
1: สงกรานต์เฟสติวัล
0: Do you like สงกรานต์เฟสติวัล Yes or no
1: Yes
0: What do you think of when you hear the word สงกรานต์ What do you think of เด็กๆนึกถึงอะไรบ้างเมื่อได้ยินคำว่าสงกรานต์น้ำ water What elseแป้งใช่ไหมคะอะไรอีกปืนฉีดน้ำวัด very good tempo ดินสอพองมีอีกไหมอะไรนะอะไรนะจ๊ะถ่านขันโอเค very good ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้คือประวัติของวันสงกรานต์เด็กๆทราบประวัติวันสงกรานต์ไหมยังไม่ทราบใช่ไหมคะทีนี้มันว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้วันนี้นะคะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์ได้อย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องอ่านบทความและตอบคำถามเกี่ยวกับวันสงกรานต์ได้อย่างที่สามสิ่งที่เด็กๆรอคอยนักเรียนจะต้องวาดภาพกิจกรรมที่ทำในวันสงกรานต์ได้นั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปอ่านบทความกันเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่กันก่อนค่ะ Let's learn new words คำศัพท์ใหม่ของเราจะเป็นการนำเสนอผ่านรูปภาพและประโยคให้เด็กๆ เดาความหมาย Guess meaning from the context ลองดูค่ะประโยคที่หนึ่ง Many people go to rural areas to see family during สงกรานต์คนหลายคนเนี่ยไปที่นี่เพื่อที่จะไปพบไปเจอครอบครัวในช่วงสงกรานต์ฉะนั้นคำนี้น่าจะมีความหมายว่าอะไรคะ
1: home
0: home ใกล้เคียงค่ะคุณนกให้ดูภาพเป็นบ้านที่อยู่ที่ไหนคะเมื่อกี้มีคนถูกแล้วบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านที่เป็นชนบทนั่นเองเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมาทำงานที่ในเมืองใช่ไหมคะวันสงกรานต์เขาก็จะทำไมลูกกลับบ้านนั่นเองฉะนั้นคำว่า rural areas ก็คือพื้นที่ชนบทนั่นเองนะคะถัดไปลูก the Thai zodiac has animal signs for each year มีสัญลักษณ์เป็นสัตว์ในแต่ละปีให้ดูภาพก่อนเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้จักรราศีนั่นเองนะคะโดยใช้สัญลักษณ์เป็นอะไรลูกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสัตว์นะแทนในแต่ละปีนั่นเองใช่ไหมคะฉะนั้นคำว่า zodiac คือจักรราศีนั่นเองถัดไป number 3 we pour water on an elder's hands to show respect คำว่า elder มีความหมายว่าอย่างไรเรา pour waterรดน้ำให้กับใครคะ
1: ผ
0: ู้
1: ใหญ
0: ่ฉะนั้นคำว่า elder มีความหมายว่าผู้ใหญ่นั่นเองเรารดไปที่ไหนลูกมือเพื่อแสดงความเคารพนั่นเองนะคะถัดไปลูก people return home to celebrate สงกรานต์ return มีความหมายว่าอะไร people return home เยี่ยมมากคำว่า return นั่นคือกลับบ้านนั่นเองคนส่วนมากก็จะกลับบ้านไปเพื่อไปเฉลิมฉลองสงกรานต์กับครอบครัวนั่นเองใช่ไหมคะถัดไป next word สงกรานต์ water helps wash away bad luck น้ำในวันสงกรานต์เนี่ยช่วยอะไรโชคไม่ดีเขามีความเชื่อว่ามันช่วยทำไมเก่งมากตอบดังตอบเสียงดังได้เลยคืออะไรเมื่อสักครู่ชำระล้างถูกต้องค่ะคำว่า wash away คือชำระล้างนั่นเองหมายความว่าเราต้องเอาน้ำมาสาดความโชคไม่ดีไหมเป็นการเปรียบเปยใช่ไหมคะเนาะไม่ใช่เอาเห็นโชคไม่ดีอยู่ข้างหน้าเอาน้ำสาดแบบนี้ไม่ใช่นะเนาะแต่ห้องเรามีแต่โชคดีใช่ไหมห้องเราจะไม่โชคร้ายเพราะห้องเรามีมีนักเรียนชื่อโชคดีนั่นเองโอเคถัดไปค่ะสงกรานต์ brings happiness สงกรานต์เนี่ยนำพาอะไรมาให้เรา happiness ความสุข and prosperity for the new year ใครคำนี้ค่อนข้างยากดูภาพก่อน เงินทองความมั่งคั่งต้องค่ะคำนั้น prosperity แปลว่าความมั่งคั่งถัดไปคำนี้ people use scented water to clean Buddha statues ในวันสงกรานต์มันจะมีกิจกรรมหนึ่งนอกจากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วคนเนี่ยเขาจะใช้ scented water ในการทำไมคะทำความสะอาดพระพุทธรูปฉะนั้นคำว่า scented water เป็นน้ำประเภทไหน
2: น้ำมนต
0: ์หรอน้ำอะไรน้ำหอมหรือว่าน้ำอบนั่นเองใช่ไหมคะเนาะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นั่นเองนะลูกนะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะถัดไปสงกรานต์ is a transitional day between the old and new year สงกรานต์เป็นวันจุดๆระหว่างวันเก่าและวันใหม่คำนี้ค่อนข้างยากคำนี้มีความหมายว่าวันเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะวันสงกรานต์นี้เปรียบเสมือนวันปีใหม่ของไทยใช่ไหมลูกเนาะไม่เหมือนกับชาวต่างชาติที่คิดว่าวันปีใหม่คือวันที่เท่าไหร่คะ1มกราใช่ไหมคะถ้าวันปีใหม่ของไทยนั่นคือวันอะไรนั่นเองวันสงกรานต์นะจ๊ะวันนี้คำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะลูกลองดู We wish for good health and happiness เราปรารถนาให้เราทำไม good health Hush คืออะไรสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนั่นเอง Very goodถัดไปค่ะ We pour water over the hands of elders for blessing คำว่า pour water over the hands คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรสิ่งนี้รดน้ำไปที่อะไรคะมือนั่นเองหรือเราเรียกกิจกรรมนี้ว่าอะไรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อทำไมลูกทำไมเราต้องทำกิจกรรมนี้รู้ไหมทราบไหมคะเพื่อเป็นการขอพรใช่ไหมเมื่อเรารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้อะไรกับเราให้พรโอเค very good ทีนี้มาทบทวนทีละคำนะคะเมื่อสักครู่นี้นะ 1, 2, 3 rural area
1: rural area
0: rural area
1: rural area
0: มีความหมายว่าอะไรลูกพื้นที่ชนบท very good ถัดไป zodiac
1: Zodiac.
0: Zodiac มีความหมายว่า
1: ราศ
0: ีจักรราศีถูกต้องถัดไป elder
1: elder
0: คืออะไรลูกผู้ใหญ่ถัดไป
1: return
0: return แปลว่าอะไร return กลับถูกต้องถัดไป
1: wash away
0: wash away มีความหมายว่าอะไรเอ่ยชำระล้างถัดไปคำนี้ยาวนะ prosperity
1: prosperity
0: มีความหมายว่าอะไรเงินทองความมั่งคั่งถัดไปค่ะคำนี้ scented water
1: scented water
0: scented water
1: scented water
0: เป็นน้ำประเภทไหนน้ำหอมน้ำอบได้หมดเลยถัดไปค่ะ transitional day
1: transitional day
0: เป็นวันอะไร
1: ว
0: ันเปลี่ยนผ่านถัดไป
1: good health
0: good health คืออะไรแข็งแรงสุขภาพดีและสุดท้ายPour water over the hands.
1: Pour water over the hands.
0: มีความหมายว่า
1: ลาดน
0: ้ำเลยเหรอลูกรถก็พอนะรถน้ำไปที่อะไรคะมือนั่นเองฉะนั้นคำว่า pour คำนี้แปลว่ารินหรือว่ารถนั่นเองเราไม่ลาดนะลูกนะเราลาดหรือสาดน้ำกับเพื่อนๆแต่ผู้ใหญ่เราทำได้ไหมไม่ได้นะไม่สมควรนะคะทีนี้คำเหล่านี้10คำเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเจอในกิจกรรมนี้ We will use worksheet number 10 facts about Songkran นะคะ In this activity in each group of students studies the assigned paragraph and works together to summarize the main idea of the passage.
3: ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาพารากราฟที่ตัวเองได้รับนะคะ
0: หลังจากนั้น a group representative presents the main idea of the paragraph
3: จากนั้นจะให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมานำเสนอว่าพารากราฟที่เราได้เนี่ยมีใจความว่าอย่างไรนะคะโดยที่คุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งพารากราฟให้นักเรียนได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแบ่งพารากราฟให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ขอสรุปกิจกรรมค่ะคุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยนะคะอย่างที่สองค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาย่อหน้าที่ได้รับค่ะแล้วก็ช่วยกันสรุปใจความสำคัญของเรื่อง ตัวแทนกลุ่มค่ะออกมานำเสนอใจความสำคัญของพารากราฟที่ได้รับนั่นเอง
0: สำหรับคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการสรุปใจความสำคัญของนักเรียนด้วยเด็กๆต้นทาง Are you ready
2: Yes
3: ก่อนที่เราจะทำอะไรเป็นกลุ่มเราต้องมีการแบ่งหน้าที่ค่ะใครจะเป็นคนเขียนใครจะเป็นคนช่วยหาคำศัพท์ใครจะเป็นตัวแทนออกมาพูดแบ่งกันให้ชัดเจนนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้ว let's go ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: มาค่ะทีนี้ขอตัวแทนค่ะกลุ่มที่ได้หมายเลขที่1ค่ะออกมานำเสนอค่ะข้อความส่วนนี้มาได้เลยมีกลุ่ม1 2คนใช่ไหมคะออกมาได้เลย
1: สงกรานต์เป็นวันปีใหม่ของไทยครับเริ่มขึ้นทุก13เมษายนของทุกปีมีระยะเวลา3วันครับวันที่13เรียกว่ามหาสงกรานต์ครับซึ่งอยู่ในระหว่างวันสุดท้ายของปีเก่าครับ
0: อ๋อโอเคเยี่ยมมากเลยฉะนั้นวันที่13เมษายนเราเรียกว่าวันมหาสงกรานต์นั่นเองซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของปีนั่นเองนะคะโอเคค่ะถัดไปเลย
2: วันที่14เมษายนเรียกว่าวันเปลี่ยนผ่านจะอยู่ระหว่างปีเก่าและปีใหม่ค่ะ
0: โอเคเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเราทราบแล้วว่าวันที่13เนี่ยเรียกว่าวันมหาสงกรานต์ส่วนวันที่14เราเรียกว่าวันเนาเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมวันเนาวันเนาเนี่ยจะเป็นวันเปลี่ยนผ่านนะคะระหว่างปีเก่ากับปีใหม่นั่นเองโอเคใครได้ number 2มาได้เลยต่อไปค่ะจะเป็นส่วนนี้แล้วนะวันที่15เมษายน
3: วันที่15เดือนเมษายนเป็นวันเถลิง

0: ถึงศุกร์เป็นวันที่1ของปีใหม่ถ้าเป็นไปได้คนที่อาศัยในชนบทมาทำงานในเมืองจะกลับบ้านเพื่อฉลองเทศกาลค่ะ
1: เป็นวันเรียกชื่อว่าอะไรนะลูกวันเถลิงศกใช่ไหมคะเป็นวันที่คนที่ทำงานในชนบทเนี่ยเขามาทำงานในเมืองใช่ไหมคะเขาก็จะกลับบ้านไปเพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัวนั่นเองโอเคเยี่ยมมากเลย thank you very much ถัดไปค่ะใครได้ number 3มาได้เลยนักเรียนทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมต่อไปนะลูกนะอ่ะตรงนี้เขาพูดถึงความหมายของวันสงกรานต์ค่ะตรงนี้อ่ะตัดเริ่มได้เลยลูก
2: สงกรานต์หมายความว่าเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนที่เพราะว่ามันคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ
1: ่งในไหนลูกโซเดียมจากราศี
2: จากราศี
1: แล้ววันสงกรานต์เนี่ยยังเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าอะไรเอ่ยเทศกาลอะไร Water Festival เทศกาลน้ำใช่ไหมคะอ่ะต่อเลยคนเชื่อว่าอะไรเอ่ย
2: คนเชื่อว่าน้ำล้างสามารถล้างความโชคร้ายดังนั้นพวกเขาสามารถทำความสะอาดบ้านและที่สาธารณะเช่นวัดได้ค
1: ่ะจากย่อหน้านี้เขาบอกว่าวันสงกรานต์เนี่ยหมายถึง moveหรือ change place เป็นการเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนสถานที่ซึ่งมันเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์นั่นเองที่เปลี่ยนตำแหน่งตามจักรราศีนั่นเองนะคะหรือเขายังนิยมเรียกว่า water festival ด้วยหรือเทศกาลที่เกี่ยวกับน้ำเพราะน้ำช่วยอะไรใครฟังเพื่อนบ้างเมื่อสักครู่ล้างความโชคร้ายคนก็เลยนิยมทำความสะอาดบ้านกันหรือว่าทำความสะอาดที่ที่เป็นสาธารณะเช่นวัดนั่นเองนะคะอ่ะยามาสสเตตัสถัดไปค่ะสุดท้ายใครได้ย่อหน้านี้มาได้เลยอ่ะย่อหน้าสุดท้ายว่าอย่างไรคะปัญญา
3: วันที่14เดือนเมษายนเป็นที่รู้จักเพราะเป็นวันครอบครัวสมาชิกในครอบครัวจะมาหากันบ่อยๆคนหนุ่มสาวก็จะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่โดยการรดน้ำดำหัวค่ะพ่อแม่และปู่ย่าตายายแล้วผู้ใหญ่จะให้พรกลับมาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขและมีความมั่งคั่งค่ะ
1: เยี่ยมมากครบถ้วนสมบูรณ์ดีมากค่ะขอบคุณมากวันที่14เนี่ยยังรู้จักกันว่าเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าสมาชิกในบ้านจะมาทำไมกันมารวมตัวกันใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เป็นเด็กหนุ่มสาวเนี่ยก็จะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ด้วยการทำอะไรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เมื่อเรารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้พรเรากลับมาว่าขอให้เรามีความสุขนะขอให้โชคดีขอให้มั่งคั่งนั่นเองเนาะเยี่ยมมากเลยเด็กๆสามารถจับใจความได้ดีมากนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมนี้เมื่อสักครู่เราจับใจความไปแล้วเกี่ยวกับวันสงกรานต์ฉะนั้นมาทำกิจกรรมนี้ค่ะลองดูได้เลยนักเรียนเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยนะคะดูคำถามด้วยกันก่อนหาคำสำคัญนะข้อที่หนึ่ง What is the importance of มหาสงกรานต์ Day อ้าวใครเจอแล้วมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะกลุ่มไหนแปลเมื่อสักครู่นี้มหาสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่13ใช่ไหมคะฉะนั้นวันที่13เมษายนเนี่ยหรือวันมหาสงกรานต์เนี่ย importance คือมีความสำคัญอย่างไรเมื่อสักครู่เพื่อนจับใจความให้เราไปแล้วฉะนั้นเด็กๆขีดเส้นใต้คำสำคัญได้เลย importance of มหาสงกรานต์ day ถัดไปคำถามข้อที่2ค่ะ when does the new year begin in the สงกรานต์ festivalเมื่อไรที่เป็นวันปีใหม่ในวันสงกรานต์เมื่อสักครู่เพื่อนพูดไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองไปดูในบทอ่านอีกหนึ่งครั้งนะถัดไป number 3 what does the word สงกรานต์ mean สงกรานต์มีความหมายว่าอะไรเมื่อสักครู่เพื่อนพูดไปแล้วหรือยังพูดแล้วใช่ไหมคะไปหานะว่าสงกรานต์มีความหมายว่าอะไรถัดไป number 4 why มีความหมายว่าอะไรคะทำไม Why do people clean their houses during สงกรานต์ทำไมนะคนจะต้องทำความสะอาดบ้านช่วงวันสงกรานต์ด้วยบางคนอ๋อแล้วนะถัดไปค่ะ How do young people show respect to their elders during สงกรานต์

0: ่มสาวเนี่ยแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่อย่างไรในวันสงกรานต์บางคนยิ้มเลยนะแสดงว่ามีทั้งหมดกี่ข้อที่เด็กๆจะต้องไปทำเองโอเค there are 5 items โอเค are you ready
1: yes
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยนะจ๊ะ

0: โอเค let's check the answers มาตรวจคำตอบกันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทำได้เร็วขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยสรุปใจความให้เราหมดแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นข้อที่หนึ่งค่ะ the importance of มหาสงกรานต์เดย์มหาสงกรานต์เดย์ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะวันที่13เมษายนแล้วมีความสำคัญอย่างไรลูก
1: เป็นวันสุดท้ายของ
0: เยี่ยมมากเลย the last day of the year

0: วันสุดท้ายของวันปีใหม่ฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อ C ถูกต้องค่ะ The day to mark the end of the old year ใครถูกตัวถูกได้เลยนะคะถัดไป number 2 When does the new year begin in สงกรานต์ Festival คำว่าปีใหม่ในสงกรานต์เนี่ยคือวันที่เท่าไหร่13หรือ15
1: 15
0: อยู่ในพารากราฟ1ด้วยนะย่อหน้าที่1วันที่15ค่ะเพราะเขาบอกว่าอะไรลูก Which is the first day of the new year ฉะนั้นตอบข้อ4ค่ะใครผิดแก้ไขถูกต้องด้วยนะจ๊ะถัดไป number 3 What does the word สงกรานต์ mean สงกรานต์มีความหมายว่าอะไรตรงนี้เด็กสามารถดูได้ที่ย่อหน้าที่2สงกรานต์มีความหมายว่าอะไรอะไรดีแปลว่าอะไรคะตรงนี้ใช่ไหมสงกรานต์ means move or change place ฉะนั้นตอบข้อ D dog นะคะแปลว่าเคลื่อนย้ายหรือว่าเปลี่ยนที่นั่นเองอะไรที่เปลี่ยนที่จำได้ไหมกลุ่มนี้อะไรที่เปลี่ยนที่คะกลุ่มหนึ่งพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะอ่ะไปต่อ number 4 why do people clean their houses ทำไมคนต้องทำความสะอาดบ้านด้วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีคือข้ออะไรคะข้อดีด็อกค่ะ to wash away bad luck ไหน4ข้อใครยังไม่ผิดเลยโอ้ very good โอเคกลุ่ม4ใช่ไหมเยี่ยมมากถัดไปข้อสุดท้าย how do young people show respect to their elders เด็กหนุ่มสาวเนี่ยแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่อย่างไรในเทศกาลนี้น้ำดำหัวผู้ใหญ่คือข้อไหนคะข้อดีด็อกค่ะโอเคไหนใครถูกหมดเลยโอเคเด็กๆ clap your hand for your friends ค่ะเยี่ยมมากแสดงว่าฟังที่เพื่อนจับใจความและตอบคำถามได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกิจกรรมถัดไปค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆรอคอยนะคะ We will use worksheet 11 My สงกรานต์ Day In this activity you have to choose oneActivity during สงกรานต์ Festival draw and color the picture ให้เด็กเลือกกิจกรรม1กิจกรรมที่ตัวเองทำในวันสงกรานต์ลองจินตนาการสิว่าถ้าพูดถึงวันสงกรานต์เด็กๆทำกิจกรรมอะไรจากนั้นวาดภาพและระบายสีให้สวยงามคุณนกนึกถึงกิจกรรมนี้ในวันสงกรานต์ของคุณนกคุณนกวาดภาพนี้มาคุณนกบรรยายใต้ภาพเล็กน้อยค่ะ On สงกรานต์ Day I splash water with my friend ตามนี้เลยเด็กๆอาจจะวาดภาพรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ได้ไหมได้ไปทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดวัดได้ไหมได้แล้วแต่เด็กๆ เลยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

ำหรับกิจกรรมนี้นะคะถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วมอวาดรูปหรือระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะกิจกรรมสุดท้าย let's wrap up สรุปบทเรียนกันคุณนกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวันสงกรานต์เล็กน้อยนะคะลองดูนะ the first question are there สงกรานต์ traditions in other countriesมันมีประเพณีสงกรานต์แบบนี้ในประเทศอื่นอีกไหมเด็กๆคิดว่าอย่างไรมีไหมมีที่ไหนบ้างทราบไหมคะลาว What else เมียนมาแคมเบอร์เดียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะมีประเพณีนี้ใกล้เคียงกับเราเลย

0: ด็กๆทราบไหมว่าอะไรที่เหมือนกับของไทยเขามีการเล่นน้ำเหมือนกันแล้วก็มีการส่งน้ำพระเหมือนกันนั่นเองนะคะถัดไปคำถามข้อที่2 How is water splashing in the past and present similar or different การเล่นน้ำในอดีตกับปัจจุบันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกันอย่างไรคะสมัยก่อนเขาใช้อะไรลูกขันเขาใช้วิธีการพรมนะคะพรมจากขันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่สมัยนี้เราใช้อะไรคะปืนฉีดน้ำใช่ไหมคะซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งดีๆที่ยังคงมีอยู่คือยังมีการส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะถัดไปค่ะ How can students celebrate สงกรานต์ in a way that is appropriate and safe เด็กๆมีวิธีการเล่นน้ำให้เหมาะสมและปลอดภัยอย่างไรคุณนกอยากได้ไอเดียของทุกกลุ่มเลยฉะนั้นช่วยกันคิดค่ะวิธีการเล่นน้ำที่เหมาะสมและปลอดภัยขอคนละหนึ่งไอเดียช่วยกันคิดได้เลยถ้ากลุ่มไหนพร้อม you can raise your hand before speaking อัศจรรย์ค่ะ
1: ใช้น้ำที่สะอาดครับ
0: เยี่ยมมากใช้น้ำที่สะอาดเวลาที่เราเล่นน้ำกับคนอื่นเราควรใช้น้ำที่สะอาดเพราะเวลาคนอื่นมาเล่นน้ำกับเราเราก็ต้องการน้ำที่สะอาดเหมือนกันใช่ไหมคะถัดไปกลุ่มไหนได้ขอกลุ่มวันก่อน
2: ไม่ฉีดน้ำใส่ตาคนครับ
0: ไม่ฉีดน้ำใส่ตาของผู้อื่นเยี่ยมมากเลยถัดไปกลุ่มโฟขออภัยค่ะกลุ่มไฟ
3: ไม่สาดน้ำใส่รถมอเตอร์ไซค์ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่สาดน้ำใส่รถมอเตอร์ไซค์หรือสาดน้ำใส่คนที่เขาไม่พร้อมในวันนั้นเนี่ยอาจจะมีบางคนต้องไปทำงานใช่ไหมคะถ้าหนูสาดน้ำใส่เขาเกิดอะไรขึ้นเขาเปียกการไปทำงานของเขาอาจจะสายหรือล่าช้าใช่ไหมคะมีไม่เอ่ยถัดไปมาค่ะกลุ่มโฟร์

0: ในพื้นที่ที่มีน้ำแล้วก็ลื่นค่ะ
1: เวลาเราเล่นน้ำเนี่ยเราจำเป็นต้องวิ่งไหมอาจจะเกิดอะไรได้คะอุบัติเหตุใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยแล้วคุณนกขอเพิ่มเติมให้เด็กต้นทางและปลายทางการแต่งกายต้องเป็นอย่างไรการแต่งกายเวลาเราไปเล่นน้ำเป็นอย่างไรมิดชิดดื่มเครื่องดื่มมึนเมาได้ไหมไม่ได้ใช้กระบอกน้ำหรือปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันน้ำสูงๆได้ไหมไม่ได้เพราะว่าจะทำให้คนอื่นเจ็บใช่ไหมคะเหมือนที่กลุ่ม1กับกลุ่ม4บอกเลยนั่นเกิดจากที่เราใช้กระบอกน้ำที่มีแรงดันสูงฉีดเข้าไปที่ตาหรือตามร่างกายแรงๆใช่ไหมคะฉะนั้นฝากเด็กๆไว้ด้วยขอให้เป็นวันสงกรานต์ที่สนุกและปลอดภัยนะคะและช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้พบกับช่วงวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะ The more you learn, the more you grow ยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งเติบโตมากเท่านั้นวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วของภาคเรียนนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นฝากเด็กๆไว้ด้วยเดี๋ยวเด็กๆจะต้องมีการสอบปลายภาคใช่ไหมคะฉะนั้นหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยและเมื่อปิดภาคเรียนทบทวนบทเรียนด้วยนะคะโอเคThat is for today.
2: Class ready.
3: Thank you, teacher.
1: See you next semester. Goodbye.

ดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ

0: lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถึงความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับเพื่อนๆครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของสมบัติของมุมแย้งนั่นเองนะครับแล้วก็เรียนในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับซึ่งถ้าเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนี่ยในกรณีที่เส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงนั้นขนานกันมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับจะรวมกันได้180องศานะครับแล้วก็ในกรณีที่เส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงนั้นขนานกันนะครับมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในชั่วโมงนี้เราก็จะใช้ความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานี่เลยครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานำมาใช้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือในเรื่องของการพิจารณาว่าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงนั้นขนานกันหรือไม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่ครูจะยกให้นักเรียนนะครับได้ลองฝึกปฏิบัติดูในวันนี้นะครับอาจจะต้องใช้โปรเทคเตอร์นะครับเพื่อที่ใช้ในการวัดมุมแล้วก็ตรวจสอบเส้นขนานนั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับจะเรียนในเรื่องของการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับและพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งนั่นเองครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนในส่วนของเส้นขนานกันก่อนโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแล้วก็มุมแย้งนะครับคุณครูจะถามนักเรียนจากรูปนี้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะครับรูปบนหน้าจอนักเรียนจะสังเกตว่าเงื่อนไขนะครับที่เขาระบุมาก็คือเส้นตรง AB ครับขนานกับเส้นตรง CD นะเส้นตรง AB อยู่ตรงไหนครับนี่เห็นไหมครับขนานกับเส้นตรง CD นะครับแล้วก็มีเส้นตรง RS เป็นเส้นตัดขวางคือเส้นนี้ถูกต้องไหมครับตัดขวางนะครับตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด E แล้วก็จุด F นะครับอยู่ตรงนี้ครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะถามนักเรียนว่าขนาดของมุม1รวมกับขนาดของมุม2เท่ากับกี่องศานักเรียนตอบได้ไหมครับมุม1อยู่ตรงไหนครับ มุม1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมุม2อยู่ตรงนี้เป็นมุมอะไรครับเป็นมุมตรงมุมตรงนั้นจะมีขนาดกี่องศาครับ180องศาแสดงว่ามุม1รวมกับมุม2ก็ต้องมีขนาด180องศานั่นเองนี่เลยนะครับต่อไปครับขนาดของมุม2รวมกับขนาดของมุม4เท่ากับกี่องศาเพราะเหตุใดนายเคยบอกครูได้บ้างมุม2อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ใช่ไหมครับมุม4อยู่ตรงนี้นะครับมุม2รวมกับมุม4นักเรียนคิดว่ามีขนาดเท่ากับกี่องศาครับ180องศาเพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขบอกว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนะครับแสดงว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับ180องศานั่นเองนี่เห็นไหมครับเพราะเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางครับต่อไปครับนักเรียนจากรูปครับมุมคู่ใดเป็นมุมแย้งจำในเรื่องของมุมแย้งได้ไหมครับเรียนจากที่นักเรียนได้เรียนมาหมายเลขใดครับเป็นมุมแย้งเอาคู่แรกก่อนหมายเลข1กับหมายเลข4นั่นเองและยังมี1คู่ถูกต้องไหมครับคือหมายเลข2กับหมายเลข3นั่นเองนี่เลยนะครับเป็นมุม1กับมุม4และมุม2กับมุม3ต่อไปครับนักเรียนครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่4ต่อครับจากรูปขนาดของมุม1รวมกับขนาดของมุม2นะครับเท่ากับขนาดของมุม2รวมกับขนาดของมุม4ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมุมที่1ก่อนนะครับมุมที่1อยู่ไหนเอ่ยมุมที่1นี่นะครับ รวมกับขนาดของมุมที่2ครับนี่เท่ากับขนาดของมุมที่2อยู่ไหนครับนี่นะครับรวมกับขนาดของมุมที่4นั่นเองคือมุมนี้นะครับแสดงว่าขนาดของมุมที่1เท่ากับขนาดของมุมใดครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับเก่งมากครับนักเรียนแสดงว่าขนาดของมุมที่1นะครับจะต้องมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่4นั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับนี่เลยและมุม1กับมุม4เป็นมุมแย้งนะครับแสดงว่าในกรณีที่เส้นขนานนะครับเป็นเส้นตรงที่เป็นเส้นขนาน2เส้นเนี่ยมุมแย้งจะมีขนาดเป็นไงกันครับ
0: เท่าก
2: ันนั่นเองนี่เลยนะครับต่อไปครับนักเรียนเราก็ได้ทบทวนกันไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ที่ขนานกันครับขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับ180องศาและมุมแย้งจะมีขนาดเป็นไงกันครับ
0: เท่าก
2: ันนั่นเองนะนี่เลยนะครับและวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องเลือกวิธีในการตรวจสอบเส้นขนานโดยพิจารณาจากมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแย้งในการนำเสนอแนวคิดได้นั่นเองนะครับก็จะใช้เรื่องที่เราเรียนมาตรวจสอบว่าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงคู่นั้นขนานกันหรือไม่นี่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1กันก็คือเป็นเกี่ยวกับการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแล้วก็มุมแย้งกันนะครับโดยครูนะครับจะให้นักเรียนจับกลุ่มละ 2-3 คนครับหลังจากนั้นจะแจกบัตรภาพแสดงเส้นตรง1เส้นตรงนะครับเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1นั่นเองให้นักเรียนจำนวน4รูปนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนต้นทางและปลายทางครับลองตรวจสอบซิว่าเส้นตรงคู่ใดที่ขนานกันแล้วบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมนักเรียนจึงคิดว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันยากไหมครับนักเรียนไม่ยากนะครับไหนนักเรียนลองบอกครูซิครับว่าถ้านักเรียนไปเจอรูปทั้ง4รูปนี้แล้วคุณครูให้นักเรียนพิจารณาว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันหรือไม่นักเรียนจะใช้ความรู้อะไรบ้างครับที่เราเคยได้เรียนมา
0: ว
2: ั
0: ดม
2: ุ
0: ม
2: 1คือต้องรู้ในเรื่องของการวัดมุมต้องวัดมุมให้เป็นถูกต้องไหมครับอาจจะใช้เป็นโปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมได้ไหมครับที่เรานิยมใช้กันนะครับแล้วก็ยังมีโปรเทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับที่สามารถนำมาใช้วัดมุมได้แล้วเราจะตรวจสอบยังไงครับไหนใครบอกครูได้บ้างตรวจสอบยังไงเอ่ยมีความรู้อันนี้คือเป็นความรู้ที่เราเคยเรียนมาแต่แรกๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นถ้ามีระยะห่างที่เท่ากันแสดงว่าเส้นตรงเป็นไงครับขนานกันแล้วถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของมุมล่ะครับที่เราได้เรียนกันไป1คือมีเพื่อนต่อมานะครับบอกว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันเราก็ดูสิครับว่ามุมแย้งคือมุมคู่ใดแล้วเราก็อาจจะวัดมุมออกมาถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันแสดงว่าเส้นตรง2เส้นนั้นก็ต้องเป็นไงกันครับขนานกันและยังมีความรู้อีก1เรื่องใช่มั้ยครับคืออะไรเอ่ยเก่งมากครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเป็นไงนะครับ
0: รวมกันได้180
2: จะรวมกันมีขนาด180องศานั่นเองดังนั้นตอนนี้ในชั้นนักเรียนได้รูปทั้ง4รูปที่ครูแจกไปแล้วถูกต้องไหมครับเดี๋ยวนักเรียนลองตรวจสอบดูนะครับว่ารูปใดบ้างที่เส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วก็พร้อมทั้งบอกเหตุผลมาด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะอาจจะให้นักเรียนได้ลองออกมาเฉลยนั่นเองดังนั้นตอนนี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเริ่มได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับคงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับนี่เลยเริ่มจากรูปที่1 นะครับนักเรียนมีเส้นตรง AB นะครับแล้วก็เส้นตรง CD ซึ่งมีเส้นตรง RS เป็นเส้นตัดขวางนะครับจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางครับได้ลองวัดมุมออกมาเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนนะครับไหนใครวัดมุม AES มาบ้างครับมุม AES ได้กี่องศาครับได้105องศาถูกต้องไหมมีมุมถ้านักเรียนวัดมุม AES แล้วจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งถามนักเรียนต่อนะแสดงว่านักเรียนจะต้องวัดมุมใดอีกหนึ่งมุมครับมุมใดเอ่ยมุม DFR นั่นเองไหนใครวัดมุม DFR มาแล้วบ้างยกมือขึ้นหน่อยได้กี่องศาครับ
1: ได้
0: 115องศานั่นเองนะนี่เลยนะครับดังนั้นถ้าวัดแค่2มุมก็เพียงพอแล้วถูกต้องไหมในการตรวจสอบว่าเส้นตรงขนานกันหรือไม่ไหนลองบอกหน่อยครับว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันไหมครับ
1: ขนานก
0: ัน ไหม
1: ไม่ขนาน
0: ทำไมจึงไม่ขนานกันครับ
1: เพราะมุมแย้งมีขนาดไม่เท่า
0: เก่งมากครับเพราะว่ามุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันหรือนักเรียนบางคนบอกว่าขอตรวจสอบอีกหนึ่งวิธีได้ไหมคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแสดงว่าถ้านักเรียนเริ่มวัดมุม AES นักเรียนจะต้องวัดมุมอะไรอีกหนึ่งมุมครับ
1: ต้องวัด
0: มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคือมุมอะไรเอ่ยมุม CFR นั่นเองนะใครวัดมุม CFR มาแล้วบ้างได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 65องศา
0: ได้65องศาเดี๋ยวขอเขียนไว้นะครับ65องศาแล้วเราจะเช็คได้ไงครับว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันหรือไม่เราก็นำมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับมาทำอะไรกันครับมาบวกกันนำมุม AES ไปบวกกับมุม CFR ครับซึ่งได้เท่าไหร่ครับ105บวก65ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 170
0: นะครับ105บวก65ได้170ถ้าได้170แบบนี้แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันไหมครับ
1: ไม
0: ่ขนานกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็น180องศาแสดงว่าเส้นตรงนั้นขนานกันนั่นเองนะนี่นะครับแต่คุณครูนะครับก็ได้เขียนเฉลยไว้ตรงนี้นะครับเพราะวัดขนาดของมุม AES และขนาดของมุม CFR รวมกันได้น้อยกว่า180องศาครับหรือขนาดของมุม AES กับมุม DFRเป็นมุมแย้งที่มีขนาดไม่เท่ากันเส้นตรง2เส้นนี้จึงไม่ขนานกันนั่นเองนะครับต่อไปครับรูปที่2ไปเร็วนิดนึงนะนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ข้อสรุปหรือยังครับว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือไม
1: ่
0: ขนานกันไหมครับ
1: ขนาน
0: กันนะครับทำไมจึงคิดว่าขนานกันครับมีนักเรียนบางคนตอบนะครับบอกว่าเพราะมุมแย้งขนาดเท่ากันเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันดูนะครับถ้าเริ่มวัดจากมุมมลอมุมมลอนักเรียนวัดแล้วได้กี่องศาครับมุมมลอได้กี่องศาเอ่ยได
1: ้
0: 75องศาถ้าใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งนักเรียนก็จะต้องวัดมุมอะไรครับร
1: อ
0: ขอจอมีขนาดกี่องศาครับ75เช่นเดียวกันนะนี่นะครับนี่นักเรียนบางคนบอกว่าใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งก็เป็น75องศานะครับถ้าใช้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแสดงว่านักเรียนก็จะต้องวัดมุมนี้เรียบร้อยแล้วคุณครูพูดถูกไหมครับนี่ได้กี่องศาครับ
1: 105
0: ได้105นี่ไงเห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคือคู่นี้นะครับหรือว่าคู่นี้ก็จะรวมกันได้180องศานั่นเองนี่เฉลยจึงบอกว่ารูปที่2ครับ เส้นตรงมยขนานกับเส้นตรงกรเพราะวัดขนาดของมุมมลอและขนาดของมุมกขจรวมกันได้180องศาหรือขนาดของมุมมลอกับมุมจขรเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองต่อไปไปดูรูปที่3ครับไหนลองตอบหน่อยครับว่าจากที่นักเรียนได้ลองวัดมุมมานะครับเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือไม่ครับ
1: ขนานก
0: ัน ขนานกันทำไมจึงคิดว่าขนานกันครับนักเรียนวัดมุมอะไรมาบ้างไหนลองบอกครูหน่อย
1: ว
0: ั
1: ดมุม
0: AES ใช่ไหมครับคนที่วัดมุม AES ได้กี่องศาครับ
1: ได้115
0: องศาต่อไปครับดูเดี๋ยวสักครู่นะครับขอใช้เป็นสีอื่นเป็น115องศาแล้วนักเรียนวัดมุมอะไรเพิ่มเติมครับ BES เหรอครับนักเรียนที่วัดมุม BES วัดได้เท่าไหร่ครับ
1: 65
0: องศาถ้าวัด2มุมนี้ตรวจสอบได้ยัง
1: ตรวจสอบได้แล้ว
0: 2มุมนี้นะครับนี่ที่คุณครูเขียนบนกระดานนะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้เหรอรู้แค่2มุมนี
1: ้
0: ยังใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องมาดูว่าแล้วนักเรียนใช้ความรู้ในเรื่องอะไรถ้าใช้เป็นมุมแย้งถ้านักเรียนเริ่มวัดมุม65องศานักเรียนก็ต้องมาวัดมุมนี้ถูกต้องไหมถ้านักเรียนเริ่มวัดมุมนี้ได้115องศานักเรียนก็ต้องมาวัดมุมนี้ต่อนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองเขียนไปทุกมุมเลยแล้วกันนะมุม CFR นักเรียนวัดหรือยังครับวัดมุมหรือยังได้กี่องศาครับได้65องศาแล้วมุม DFR นะครับได้กี่องศา115องศานี่นะครับจะสังเกตได้ว่ามุมแย้งก็มีขนาดเป็นไงกันครับเท่ากันมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางมีขนาดเท่ากันแบบนี้แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนะครับดังนั้นรูปที่3เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เพราะวัดขนาดของมุม AES และขนาดของมุม CFR รวมกันได้180องศาหรือขนาดของมุม AES กับมุม DFR เป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับทีนี้รูปสุดท้ายครับรูปที่4นี่ลองถามเรื่องในต้นทางและปลายทางดีกว่าว่าไหนใครที่ลองวัดออกมาแล้วนะครับวัดมุมออกมาแล้วคิดว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันมั้ยครับไหนยกมือสูงๆหน่อยครับที่คิดว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันโอ้ดูไปจากสายตานะครับไม่มีกลุ่มใดยกมือเลยนะแสดงว่านักเรียนคิดว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกันถูกต้องไหมครับไหนลองบอกเหตุผลสิครับว่าทำไมนักเรียนจะคิดว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกันเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าวัดขนานมุม
0: แย้งมีนักเรียนบางคนบอกว่าใช้ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของมุมแย้งใช่ไหมครับมุมแย้งที่นักเรียนวัดออกมาเป็นไงบ้างครับ
1: ม
0: ี
1: ขนาด
0: ไม่เท่ากันนะครับไหนใครวัดมุมมกงบ้างครับมกงได้กี่องศาเอ่ย
1: ได
0: ้85องศาถ้าใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งนักเรียนก็จะต้องวัดมุมอขอคอถูกต้องไหมครับวัดมุมอขอคอออกมาได้กี่องศาครับได้ประมาณ72องศาใช่ไหมครับนี่มุมแย้งไม่เท่ากันแสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกันนะครับไหนลองบอกคุณครูหน่อยครับที่เหลือมุมดอขอคอกี่องศาครับ108มั้ย108นะครับแล้วก็มุมนี้แหละครับมุมสอกอขอได้กี่องศาครับ
1: 95
0: องศาเห็นไหมครับว่ามุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางนั้นก็รวมกันไม่ได้180องศานั่นเองนะครับนี่เลยรูปที่4ครับเส้นตรงมสไม่ขนานกับเส้นตรงดอเพราะวัดขนาดของมุมมกงและขนาดของมุม คอขอดอรวมกันได้มากกว่า180องศาครับหรือขนาดของมุมมกงกับมุมคอขออเป็นมุมแย้งที่มีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับสรุปเลยก็คือเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1นะครับถ้าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาหรือในกรณีที่มุมแย้งมีขนาดเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนั่นเองนะครับต่อไปครับถ้านักเรียนจะต้องไปตรวจสอบเส้นขนานจากมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแล้วก็มุมแย้งโดยโจทย์อาจจะมีลักษณะแบบนี้เขาอาจจะกำหนดให้มุมมาให้นักเรียน1มุมแล้วให้นักเรียนวัดมุมแค่1มุมมุมใดก็ได้ในการตรวจสอบเส้นขนานนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยจากรูปนี้นะครับนักเรียนครับจากรูปนี้ดูนะเส้นตรง AB และเส้นตรง CD นะครับมีเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดขวางทำให้ขนาดของมุม DHE เท่ากับ80องศานะครับให้นักเรียนตรวจสอบว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD หรือไม่ท่านครูระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมคือให้นักเรียนวัดมุมได้แค่มุมเดียวไหนลองบอกครูสิครับว่านักเรียนจะวัดมุมใดแล้วนักเรียนคิดว่าจะใช้ความรู้เรื่องอะไรในการตรวจสอบเส้นตรง2เส้นนี้มีนักเรียนบอกบางคนบอกว่าวัดมุมแย้งใช่ไหมครับมุมแย้งจะต้องมีขนาดเป็นยังไงครับเท่ากันถ้าใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งนักเรียนจะต้องวัดมุมอะไรเพิ่มเติมครับเดี๋ยวลองตอบหน่อยมุมอะไรนะมุม A G F คือมุมนี้ไหมครับนี่นะครับจะต้องมีขนาดกี่องศาครับ80องศาถูกต้องไหมต่อไปครับท่านนักเรียนบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่ใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งได้ไหมครับใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนักเรียนคิดว่าจะวัดขนาดของมุมอะไรอีกหนึ่งมุมครับ
1: BGF
0: มุม BGF นั่นเองก็คือมุมนี้นะครับนี่เลยนะเอาละครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองวัดขนาดของมุมตามที่นักเรียนคิดว่าจะใช้ความรู้เรื่องนั้นในการตรวจสอบเส้นขนานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันอีกครั้งนึงว่าเส้นตรง2เส้นนี้นะครับขนานกันหรือไม่ดังนั้นตอนนี้นักเรียนลองวัดมุมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับคงจะตรวจสอบให้ครูแล้วว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือไม่นะครับไหนคุณครูขอตัวแทนหน่อยครับนักเรียนต้นทางสัก1คนได้ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือไม่แล้วเราใช้ความรู้ในเรื่องอะไรนะครับวัดมุมออกมาได้กี่องศานั่นเองเป็นกลุ่มอะไรดีครับเป็นกลุ่มที
1: ่1
0: ที่1นะครับปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยครับนี่ในธนชาติไหนลองบอกครูสิครับว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD หรือไม่ขนานไหมครับ
1: ขนานครับ
0: ขนานกันใช่ไหมครับธนชาติใช้ความรู้ในเรื่องอะไรครับ
1: มุมแย้งคร
0: ับ ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งใช่ไหมครับแล้วธนชาติได้ไปวัดมุมอะไรเพิ่มเติมมาครับ
1: มุม AGF ครับ
0: มุม AGFได้กี่องศาครับ
1: 80ครับ
0: ได้80องศาแบบนี้นะครับถ้าในกรณีที่มุมแย้งมีขนาดเท่ากันแสดงว่าเส้นตรง2เส้นนั้นจะเป็นยังไงครับ
1: ขนานกัน
0: ขนานกันนั่นเองปรบมือให้ธนชาติด้วยครับนี่เก่งมากๆเลยนะครับคุณครูก็ได้เขียนไปแล้วนะครับว่ามุม AGF มีขนาด80องศาซึ่งเท่ากับมุม DHE นะครับซึ่งเป็นมุมแย้งถ้าเท่ากันแบบนี้แสดงว่าเส้นตรงทั้ง2เส้นนั้นขนานกันไหนมีใครที่ใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวามั้งครับนักเรียนวัดมุมอะไรเพิ่มเติมไหมครับมุม B G F ไหนวัดมาแล้วได้กี่องศาครับไหนลองตอบหน่อยครับได้เท่าไหร่ครับ100องศาเองนะครับได้100องศาแล้วก็รวมกันนะครับมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันมีขนาด180องศาแบบนี้แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะเห็นไหมครับจากบัตรภาพครับเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เพราะวัดขนาดของมุม BGF ได้100องศาเมื่อรวมกับขนาดของมุม DHE จะได้180องศาซึ่งมุม BGF และมุม DHEเป็นมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางดังนั้นเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะครับและใช้ความรู้อีกเรื่องนึงก็คือมุมแย้งนั่นเองนะครับถ้าเรียนวัดมุมแย้งนะเส้นตรง AB จะขนานกับเส้นตรง CD นะครับเพราะว่าวัดขนาดของมุม AGF ได้80องศาซึ่งมุม AGF และมุม DHE เป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันดังนั้นเส้นตรง AB จะขนานกับเส้นตรง CD ครับทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองฝึกทำโจทย์ดูบ้างเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือตรวจสอบเส้นตรงคู่ใดขนานกันโดยใช้การวัดมุมเพียง1มุมเท่านั้นนะครับวัดมุมแค่1มุมนะโดยนี่เลยครับคุณครูจะมีรูปให้นักเรียนอยู่3รูปนะครับเป็นข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3เดี๋ยวนักเรียนวัดมุมได้แค่1มุมเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สรุปออกมาว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันหรือไม่พร้อมทั้งให้เห็นผลด้วยนะครับยากไหมครับนักเรียน
2: ไม
0: ่ยากนะครับเอาละครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอบคำถามแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นในส่วนของข้อที่1นั้นคุณครูขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับช่วยแชร์เพื่อนๆด้วยว่าเรามีวิธีการคิดอย่างไรเราทำการวัดมุมอะไรแล้วก็ใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับนะครับเป็นกลุ่มที่3นะครับเป็นสรวิทย์นั่นเองนะในลองบอกคุณครูหน่อยครับว่าข้อที่1นั้นเราใช้ความรู้ในเรื่องอะไรครับในการตรวจสอบว่าเส้นตรงคู่นี้ขนานกันหรือไม
1: ่มุมแย้งครับ
0: ใช้ในเรื่องของมุมแย้งใช่มั้ยครับมุมแย้งจะต้องมีขนาดเป็นไงครับถ้าเส้นตรงขนานกันเท่ากันใช่มั้ยครับแล้วสรวิทย์วัดมุมอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ขอรอรอเอ้ยขอรอยอครับ
0: มุมขอรอยอใช่มั้ยครับคือมุมนี้นะแล้ววัดออกมาแล้วได้กี่องศาครับ
1: 105องศา
0: ได้105องศาถ้ามุมแย้งเท่ากันแบบนี้แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้เป็นไงครับ
1: ขนานกัน
0: ขนานกันนั่นเองเอาละครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับนี่นะครับแต่ของคุณครูนะครับใช้เป็นมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะครับคุณครูทำการวัดมุมกลยนั่นเองนะครับซึ่งได้เป็น

0: 75องศานะครับแล้วก็นำไปรวมกับมุมครม.ได้180องศาพอดีเส้นตรง2เส้นนั้นจึงขนานกันนะครับไหนต้องตอบนะครับข้อที่2ขนานกันไหมครับ
1: ขนาน
0: ขนานกันนะครับคุณครูก็ได้ขนานกันเช่นเดียวกันโดยครูใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งนะครับคุณครูทำการวัดมุม CFR ตรงนี้นะครับได้มีขนาด65องศานะครับถ้ามุมแย้งเท่ากันแบบนี้

0: นี่ขนานกันหรือไม่ครับ
1: ไม่
0: ขนานกันไหมครับไม่ขนานกันนะครับไม่ขนานกันคุณครูก็ได้ว่าไม่ขนานกันเช่นเดียวกันนะครับครูใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งวัดขนาดของมุม AND นะครับได้55องศาเส้นตรง GH จึงไม่ขนานกับเส้นตรง CD นั่นเองครับนี่ก็ได้เฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝากการบ้านในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 5.7 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำดูครับโดยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนนะครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งซึ่งถามนักเรียนว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันเมื่อใดครับ1
1: เม
0: ื่
1: อม
0: ุ
1: มแย้ง
0: เมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันและอะไรครับมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้มุมภายในนะครับที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาแล้วก็มุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั่นเองเก่งมากๆเลยครับสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยการสร้างให้ระยะห่างเท่ากันนะใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างถ้าระยะห่างเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงก็ขนานกันจำได้ไหมครับนี่นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือบัตรภาพที่แสดงบนหน้าจอนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดที่ 5.8 มีโปรเทคเตอร์ครับไม้ฉากแล้วก็สามารถนะครับดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับ
1: วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
0: มีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาท

0: จดีเป็นเจดีแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงกรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทณเจดีหน้าบรรประดับตราพระราชลัญกรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
1: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรียนหมดความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนานหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวตามครูแพรมาเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำ2นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะได้ร่วมสนุกกันค่ะเอาละค่ะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าฝึกอ่านบทร้อยกลองเด็กๆคะบทร้อยกลองนะคะเราจะอ่านแบบธรรมดาก็ได้นะคะอ่านแบบธรรมดาหรืออ่านแบบทำนองสนอก็ได้นะลูกนะแต่รอบนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านแบบธรรมดาก่อนนะลูกนะแต่เราก็ต้องเว้นจังหวะด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือบทร้อยกลองที่จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเอาละค่ะก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเด็กๆกวาดสายตาดูก่อนสิว่าบทร้อยกลองนี้เป็นประเภทใดลูกโครงฉันกราบกรเป็นกราบใช่ไหมลูกกราบยานี11ดังนั้นวรรคหน้ามี5วรรคหลังมี6เวลาเราแบ่งเราจะแบ่งออกเป็นเก่งมากเวลาเราแบ่งเราจะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังเราจะแบ่งออกเป็น
3: 3
2: 3เด็กๆปลายทางละคะตอบได้มั้ยเอ่ยถือว่าเป็นการทบทวนนะลูกนะอ่ะเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะอ่านแล้วเรียงคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: เอาละค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเรียงลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวอ่านเสียงดังๆชัดๆนะคะกับนักเรียนต้นทางไปพร้อมๆกันเลยนะลูกนะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

เด็กๆคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางปรบมือให้กับตนเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสามารถเป็นบักได้อย่างถูกต้องนะคะเอาละค่ะหากเด็กๆจำบทนี้ได้นะคะเด็กๆก็จะสามารถแต่งกับยานิสเอ็ดได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะหรือ

0: ไม่เน้นจำนะคะไม่เน้นจำเป็นบทร้อยกลองแบบนี้นะลูกเราก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะให้เด็กๆได้จำกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมารู้ว่าเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์แรกนะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแต่งกับยานีสเอ็ดได้นะคะสองค่ะนักเรียนจะต้องเติมคำสัมผัสกับยานีสเอ็ดได้ค่ะสามค่ะเด็กๆจะต้องเห็นคุณค่าและความงดงามของกับยานีสเอ็ดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกวีน้อยร้อยเรียงคำนะคะหากเด็กๆจำเป็นบทร้อยกลองไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กับยานี11ในสิ่งที่เด็กๆคุ้นเคยกันค่ะนั่นก็คือคณะของกับยานี11ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเด็กๆคะใน1บทของกับยานี11มีกี่บาทลูก
1: ม
0: ี2บาทมี2บาทอ่ะงั้นคุณครูลองถามหน่อยสิว่าจากรูปภาพนี้นะคะมีกี่บทลูก
1: 2บท
0: 2บทนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวรรคในนี้นะคะเขาเรียกวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4อ่ะเรามาดูเราจะแบ่งเป็นบาทได้ยังไงวรรค1วรรค2เราเรียกว่าบาทเอกวรรค3วรรค4เราเรียกว่าบาทโทนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะใน1บาทเนี่ยมันจะมี2วรรคถูกไหมลูกอ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งวรรค1วรรค2เรียกว่าบาท
1: เอก
0: วรรค3วรรค4เราเรียกว่าบาท
1: โท
0: บาทโทเมื่อครบ2บาทแสดงว่าได้1บทหรือยังได้แล้วนั่นเองนะคะเมื่อครบ2บาทนะคะบาทเอกกับบาทโทก็จะได้1บทของกับยานี11นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากับยานี11ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะคณะของกับยานี11เด็กๆเรามาดูนะคะว่าวรรคหน้ามี5คำใช่หรือไม่5คำหรือ5พยางค์ก็ได้นะคะ5คำหรือ5พยางค์ก็ได้ไหนลองนับดูสิมีกี่คำนะอ่ะลองนับวรรคที่1ดูสิคะ1 2 3 4 5วรรคหน้ามี5มั้ยลูก
1: ม
0: ีค่ะมีนะคะอ่ะมาดูวรรคที่2วรรคที่2เค้าเรียกว่าวรรคหลังถูกมั้ยคะอ่ะวรรคหลังนะคะอ่ะนับ1 2 3 4 5 6เขาบอกว่าวรรคหลังมีกี่คำลูก
1: 6คำ
0: 6คำ2วรรคนี้นะคะเมื่อรวมกันจะเท่ากับบาทเอกนะคะอ่ะเรามาดูวรรค3กับวรรค4ก็เช่นกันค่ะเมื่อนับแล้วนะคะวรรคหน้าจะมี5วรรคหลังจะมี6คำนะคะเด็กๆก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าเมื่อไหร่วรรคหน้ามี5วรรคหลังมี6แสดงว่าลักษณะก็คือคณะของบทร้อยกลองนี้ก็จะเป็นกับยานี11นั่นเองนะคะมีบาทเอกแล้วก็บาทโทนะลูกนะอ่ะคราวนี้บาทตรีกับบาทจัตวามี
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ไม่มีมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ถ้าคุณครูบอกว่าอ๋ออันนี้มันคือบาทจัตวาได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าในคณะของกับยานี11นะคะจะมีแค่บาทกับบาทโทนั่นเองเก่งมากนะลูกนะอ่ะคราวนี้เรามาดูคณะของกับยานี11ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆจากที่เราได้เรียนไปแล้ว1บทมีกี่บาทลูก
1: 2บาท
0: 2บาทใน1บาทมีกี่วรรคลูก
1: 2วรรค
0: 2วรรคใช่ไหมคะบาทที่1เราจะเรียกว่าบาท

0: บาทที่สองเราจะเรียกว่าบาทวรรคหน้าของกัปยานี11จะมีกี่คำ
1: 5ค
0: ำวรรคหลังของกัปยานี11จะมีกี่คำ
1: 6
0: คำเก่งมากค่ะคราวนี้เรามาเรียนรู้อีกนิดหนึ่งเด็กๆเห็นตัวนี้เราเรียกว่าตัวอะไรนะตัวอะไรเนี่ย
1: แพน
0: ควินเป็นแพนควินมันก็คือแพนควินก็ได้นะคะตอนแรกคุณคิดว่าน่าจะเป็นลูกระเบิดนะลูกนะไม่เป็นไรค่ะแพนควินก็น่ารักค่ะน่ารักคราวนี้เรามาดูที่ตัวแพนควินเด็กๆสงสัยไหมว่าในการที่คุณครูนะคะทำคณะของกัปยานี11มาเนี่ยทำไมจึงมีแพนควินอยู่ในคณะของกัปยานี11เพราะว่าอะไร
1: เป็นตัวส่งส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: เป็นตัวสัมผัสนั่นเองเขาเรียกว่าตัวสัมผัสนะคะเขาเรียกอะไรสัมผัสระหว่างถูกต้องเป็นสัมผัสระหว่างวรรคนะคะวรรคที่1วรรคคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับ
1: คำที่3ของวรรคที่2
0: ถูกต้องลูกจะสัมผัสกับวรรคกับคำที่3ของวรรคที่2อ่ะแล้วเพนกวินสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือคำที่เท่าไหร่เนี่ย
1: คำที
0: ่6คำที่6นะคะหรือเราจะเรียกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่2ทำไมลูก
1: สัมผัสกับของคำสุดท้ายของวรรคที่3
0: คำสุดท้ายของวรรคที่2นะลูกนะจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นั่นเองถ้าคุณครูบอกว่าคำสุดท้ายของคำสุดท้ายคำที่6ของวรรคที่2ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3เด็กๆจะตอบได้ไหมตอบได้ปะตอบได้ไหมครูเปลี่ยนจากคำสุดท้ายของวรรคที่2ไปเป็นคำที่6
1: ตอบได
0: ้
1: ค่ะ
0: ตอบได้ไหมลูก
1: ตอบได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรวรรคหลังมันมีกี่คำ
1: 6คำ
0: 6คำดังนั้นคำที่6มันคือคำสุดท้ายถูกไหมลูกถูกต้องนะคะคราวนี้เรามาดูนะลูกนะส่วนนี้นะคะส่วนนี้ถ้าเด็กๆนะคะสามารถแต่งให้มันสัมผัสได้ก็จะเพิ่มความไพเราะมากขึ้นแต่ถ้าเด็กๆนะคะจะไม่แต่งให้มันสัมผัสกันนะคะแต่ขอให้มันอยู่ในเนื้อหาเนื้อเรื่องเดียวกันนะลูกนะแต่ถ้ามันจะไม่สัมผัสกันก็ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับเขาบังคับกี่อย่างเนี่ยเขาบังคับแค่กี่อย่างลูกกี่อย่าง1 2เขาบังคับแค่
1: 2
0: 2อย่างนะคะเขาบังคับแค่2อย่างในระหว่างวรรคนะคะก็คือคำที่1คำสุดท้ายนะคะในวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ในวรรคที่2อันนี้บังคับแรกนะคะต่อไปบังคับที่2คือคำสุดท้ายของวรรคที่2จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นอกนั้นไม่มีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งในส่วนสำคัญนะคะนั่นก็คือการส่งสัมผัสซึ่งส่งสัมผัสในที่นี้เด็กๆลองดูซิว่าส่วนไหนคือการส่งสัมผัสลูกตรงไหนลูกตรงไหนตรงตัวที่4ใช่ไหมลูกตรงน้องเพนควินใช่ไหมคะตรงเพนควินใช่ไหมคะในวรรคที่4คำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรค
1: ในบทถ
0: ั
1: ดไป
0: ในบทถัดไปเก่งมากลูกคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อสรุปนะคะข้อสรุปที่เราได้จากการเรียนรู้ของวันนี้กันนะคะ

0: ่ะเด็กๆ เก่งมากนะลูกเด็กๆตอบได้หมดเลยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะข้อสรุปนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2นะคะต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ถูกไหมลูกถูกนะต่อไปสัมผัสระหว่างบทค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปหรือบทต่อไปเพราะว่าเวลาเราแต่งเราแต่งแค่บทเดียวไหมแต่ง2บทแล้วจบไหมเด็กๆเคยเห็นกาบยานีแบบแต่งเป็น10หน้าเลยมีไหมลูกมีนะคะดังนั้นถ้าเราบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปก็แสดงว่าแค่บทถัดไปอ๋อบทถัดไปไม่ต้องสัมผัสก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมลูก
1: ไม่ใช่
0: ดังนั้นเวลาเราพูดเราก็จะต้องบอกว่าในวรรคที่2ของบทต่อไปนะลูกนะเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราจะแต่งกี่บทเข้าใจไหมคะอ่ะเข้าใจนะลูกนะอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมฝึกอ่านฝึกสังเกตคำนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินหรือว่าได้เห็นคำเหล่านี้มาบ้างแล้วแหละเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเป็นกิจกรรมอย่างไรอ่ะเด็กๆลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆจำในส่วนนี้ไว้นะคะในส่วนนี้ไม่เป็นกาบยานี11มั้ยเนี่ยทำไมถึงไม่ล่ะทำไมถึงไม่คะทำไมเด็กๆถึงตอบว่าไม
1: ่
0: วรรคหน้ามี6คำวรรคหน้ามี6ตามยังไงเนี่ยอ่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6ใช่ไหมคะจริงๆแล้วกาบยานี11จะต้องมีกี่คำวรรคหน้า
1: 5
0: คำแต่ในนี้มันมีกี่คำเนี่ย มันมี6คำนะคะคนไทยไฟดีมีมากคนไทยไฟดีมีมากไม่ยากหากหาให้เห็นช่วยทำสังคมร่มเย็นฝึกเป็นเด็กไทยไฟดีถามว่าอ่านได้ไหมอ่านได้แต่เป็นกาบยานี11ไหม
1: ไม่เป็น
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทต่อไปลูกเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะคำไหนที่มันเกินดูสิกับนี่คนไทยใฝ่ความดีนั้นพอมีให้ชื่นใจสังคมร่มเย็นใสเราเด็กไทยใฝ่ทำดีอ่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เนื้อหาใกล้เคียงกันไหมคะ
1: ใกล้เค
0: ีย
1: งก
0: ันใกล้เคียงกันแบบที่1หรือแบบที่2ที่เป็นกับเรียนนี11
1: แบบ2
0: ทำไมถึงทราบว่าเป็นแบบที่2วรรคหน้ามี5วรรคหลังมี6นะคะเวลาเราอ่านเราจะอ่านออกเป็น2
1: 3
0: กับ3 3นั่นเองนะลูกนะอ่ะจากที่เด็กๆได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้อ่านข้อความแรกนะคะบทร้อยกลองแรกกับบทร้อยกลองที่2เด็กๆว่าบทร้อยกลองไหนที่ไพเราะมากกว่ากันลูก
1: บทร้อยกลองที่2
0: เป็นบทร้อยกลองที่2นะคะอ่ะดังนั้นก็ให้เด็กๆจำไว้นะคะว่าในบทร้อยกลองมันจะมีการบังคับฉันทลักษณ์อยู่ดังนั้นเวลาเราแต่งเราก็จะต้องแต่งให้ถูก

0: ต้องตามบังคับฉันทลักษณ์เพราะมันจะช่วยเพิ่มความไพเราะให้นั่นเองนะลูกนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะลูกนะกิจกรรมเติมความนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆช่วยกันเติมนะลูกนะอ่ะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำความรู้มาใช้คุณครูมีคำมาให้ค่ะคำว่าเลี้ยงลูกมาอย่าลืมคุณกับลูกมากนะคะมีอยู่ทั้งหมด3คำด้วยกันเอาละค่ะเรามาดูนะคะพ่อแม่รักจุดๆๆเราจะเติมว่าอะไรดีลูก
1: ล
0: ู
1: กมาก
0: ลูกมากนะคะจำไว้เลยว่านะคะว่าในส่วนนี้คือวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3และวรรคที่4นะคะถ้าครูเขียน1 2 3 4ก็ให้เด็กๆ เข้าใจไว้ว่า1คือหมายถึงวรรคที่1 2หมายถึงวรรคที่2 3หมายถึงวรรคที่3 4หมายถึงวรรคที่4เข้าใจนะลูกนะอ่ะครูจะเขียนเลข1ไว้นะคะพ่อแม่รักลูกมากนะคะอ่ะเราจะเขียนไว้เลข1นะลูกนะอ่ะคำว่ามากทำไมเด็กๆถึงเขียนว่ามากลูกเพราะคำว่ามากกับบากใช่ไหมคะอ่ะต่อไปถ้าลำบากเวลาเด็กๆอยากรู้ว่าเราควรที่จะเติมอะไรเด็กๆต้องดูบริบทโดยรอบอะมาดูวรรคที่3ก็เขียนอะไรอดทนและเมตตาคำว่าเมตตาเขาบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่2จะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3ถูกไหมลูกดังนั้นอะไรที่เป็นสระอาคำว่าเลี้ยงลูกมาหมายเลข2มันก็จะคล้องจองพอดีกับคำว่าเมตตานะคะต่อไปลูกจ๋าเห็นไหมถ้าเห็นไหมตากับจ๋านะคะถ้าสมมุติมันคล้องกันได้ก็จะทำให้ไพเราะมากขึ้นแต่ถ้ามันไม่คล้องถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะลูกจ๋าอย่าลืมคุณอันนี้เป็นส่วนของวรรคที่4นะคะวรรคที่4นะลูกนะอ่ะพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะคะรวมถึงถามเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะลูกนะแอฮมอุ๊ยแค่นิดเดียวเองนะคะนิดเดียวเองนะลูกนะอ่ะเลขที่7ค่ะ
1: ไม่มา
0: ใช่ไหมคะเลขที่5ค่ะเลขที่5ใครเอ่ยเลขที่5อ่ะหนูลองอ่านก่อนลูก
2: ดูเมฆประหลาดใจเปลี่ยนรูปไปไวหนักหนาเป็นช้างเดี๋ยวเป็นจุด
0: เมฆนี้หนาช่างเก่งจริงถูกไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเป็นช้างเดียวเป็นจุดๆๆดังนั้นเด็กๆจะต้องดูส่วนไหนต้องดูคำไหนว่ามันจะต้อง
1: คำว่าหนา
0: ถูกไหมลูกอ่ะในนี้มีม้ามีนกมีเป็ดมีไก่หนามันสะกดด้วยอ่ะมันไม่มีตัวสะกดใช่ไหมลูกแต่มันลงด้วยสระดังนั้นมีคำไหนบ้างที่มันลงด้วยสระอ่ะ
2: ม้าครับ
0: คำว่าอะไรนะลูก
2: ม้าครับ
0: คำว่าม้านะคะม้าร้องยังไงลูกคราวนี้เด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางร้องอ่านพร้อมกันสิคะ1 2 3

0: บมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากค่ะอ่ะแสดงว่าเด็กๆเริ่มนะคะเริ่มใช้เกี่ยวกับชัยชลักษณ์ได้แล้วนะลูกนะอ่ะคราวนี้เรามาดูอ่านแล้วได้ความรู้เหมือนได้จุดจุดจุดแดนหันษาเพลินพศรจนาเพราะภาษาจันลงใจไอ้จุดจุดจุดเนี่ยมันคือคำที่เท่าไหร่คำที่สามดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรที่จะเติมอะไรแล้วต้องไปดูในส่วนไหนลูกคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคือคำว่ารู้คำว่ารู้ถูกไหมลูกดังนั้นสระอูสระอูสระอูหาสนุกวิ่งดูคำไหนมีสระอูลูก
1: รู
0: ้คำว่าดูนั่นเองนะคะคำว่าดูอ่ะคราวนี้อ่านใหม่อ่านแล้วได้ความรู้เหมือนได้ดูแดนหันษาเพลินพศรจนาเพราะภาษาจันลงใจไพเราะไหมลูกไพเราะนะคะต่อไปผ่านนะคะผ่านนะลูกนะคราวนี้เด็กๆเริ่มเรียนรู้แล้วนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ต่อตนเองต้องรีบเร่งการศึกษารักเรียนเพียรค้นคว้าสร้างจุดๆๆวิชาชาญอ่ะมันอยู่ตรง4อ่ะมันอยู่ตรงวรรค4ถามว่าถ้าไม่คล้องได้ไหม
1: ได้
0: แต่ในนี้มันมีคำให้คล้องไหมเนี่ยไม่มีคำให้คล้องไห
1: ม
0: มันมีแล้วเราจะแต่งให้มันไพเราะได้ไหม
1: ได
0: ้อะถ้าอย่างงั้นเด็กๆลองบอกคุณครูสิคะว่าเราควรจะใช้อะไรสร้างปัญหาวิชาชาญได้ไหมลูก
1: ไม่ได
0: ้โอ้นะต้องรีบเร่งการศึกษารักเรียนเพียรค้นคว้าอะสร้างปัญหาไปด้วยมันจะได้แก้ปัญหาเนาะได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้อะไม่ได้แล้ว1ไม่ได้แล้ว1ดังนั้นกากบาทเลยไม่ได้แล้วปัญหาอู้หูยตัวปัญหาเลยสร้างปัญหาเชียวอ่ะคราวนี้เหลือปัญญากับวิชาถ้าเราเติมเด็กๆดูบริบทโดยรอบตรงเนี้ยมันเขียนว่าวิชาชาญถ้าเราเติมวิชามันจะซ้ำกันไหมมันซ้ำกันมันจะเพราะไหมลูก
1: ได
0: ้แต่ถามว่ามันเติมได้ไหม
1: ได
0: ้เติมได้แต่มันทำให้ไพเราะกว่านี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้โดยการเติมอะไรคะลูก
1: คำ
0: บรรยายเราเติมคำว่าบรรยายเข้าไปอ่านเป็นสร้างอะไรลูกเก่งมากไม่ใช่สร้างปัญหานะลูกนะถ้าเด็กๆจะเติมคำว่าวิชาเข้าไปสร้างวิชาชาญเป็นยังไงลูกคำมันซ้ำนะคะคราวนี้ถ้าเรามีคำอื่นให้เลือกเราก็ควรที่จะใช้คำอื่นนะคะเพื่อให้เกิดความไพเราะมากขึ้นแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะลูกนะแต่เราก็ต้องดูบริบทรอบข้างด้วยนะคะต่อไปลูกเราจะไปกันยังรวดเร็วนะคะปลายทางตามทันไหมลูกตามทันนะตามทันนะคะลูกนะต่อไปเรามาดูนะคะถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆรอคอยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงของครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันเลยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่11ค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่11ค่ะในส่วน

0: ของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่11ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้ส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่11ค่ะเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำค่ะอ่ะเหมือนกับกิจกรรมเมื่อสักครู่ไหมลูก
1: เหม
0: ือ
1: นค่ะ
0: อ่ะเหมือนนะคะคุณครูก็คิดว่าเด็กๆคงจะทำได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งใบงานให้กับคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมพิเศษค่ะนั่นก็คือของฝากจากคุณครูถึงนักเรียนคนเก่งทั้งหลายค่ะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะลูกเอาละค่ะจะเป็นของฝากอะไรนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบสมุดนะคะวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะหรือนักเรียนต้นทางนะคะเอาสมุดจดการบ้านขึ้นมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูของฝากของคุณครูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรของฝากนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะคิดหัวข้อและเนื้อความคร่าวๆนะคะเพื่อใช้ในการแต่งกาบยานี11ชั่วโมงต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือของฝากจากคุณครูถึงนักเรียนคนเก่งทั้งหลายค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเมื่อเรานะคะทราบคำชี้แจงแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนกับยานี11บ้างคะให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะในส่วนของนักเรียนต้นทางมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างนะคะหรือได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนกับยานี11อ่ะอัศจรรย์ค่ะเชิญค่ะ
1: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งกาบยานี11ครับ
0: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งกาบยานี11อ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปขออีก1ท่านค่ะมีไหมคะอาแมนยูลูกแต่ตามด้วยลูกแก้วนะคะ
2: ได้รู้วิธีการวักกาบยานี11ครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณะของกาบยานี11ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะลูกแก้ว
3: นำไปใช้ในการแต่งกาบยานี11ได้ถูกต้องค่ะ
0: นำไปใช้ในการแต่งกาบยานี11ได้ถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือประโยชน์ที่ได้จากการแต่งกาบยานี11นะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เด็กๆมักจะมองข้ามไปในการแต่งกาบยานี11ให้ไพเราะนั้นเราต้องใช้คำแบบไหนลูกคำคล้องจองนั่นเองเราก็จะได้ประโยชน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องคำคล้องจองเมื่อเราใช้คำคล้องจองได้ชำนาญขึ้นก็จะทำให้เราแต่งบทร้อยกลองประเภทต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำ3นั่นเองค่ะสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1 นะคะใบความรู้ที่12ค่ะเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำ3ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมของฝากจากคุณครูนะคะถึงนักเรียนคนเก่งทั้งหลายนะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าคุณครูฝากอะไรไว้ให้เด็กๆนะคะไปศึกษากาบยานี11นะคะคิดเนื้อหานะคะคร่าวๆไว้แล้วเดี๋ยวเรามาแต่งกาบยานี11ให้สมบูรณ์ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีสายผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DL

0: ันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัส

0: ถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย

ชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าพบกับฟุ้งในรายการ That's a Good Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง102ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในปีพุทธศักราช2499กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งวัดมหาธาตุตามโครงการบูรณะและพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามหลังการขุดลอกดินอิฐและหินที่กองทัพถมกันออกจนหมดเจ้าหน้าที่พบช่องเล็กๆที่ริมผนังภายในห้องคูหาพระปรางประธานซึ่งช่องดังกล่าวน่าจะเป็นช่องระบายอากาศของกรุที่อยู่ด้านล่างกรมศิลปากรจึงเสนอให้ทำการขุดหากรุทันทีและรัฐบาลก็อนุมัติโดยเร็วจนในที่สุดปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2499จึงพบพระอบหินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฝังอยู่ใต้ดินลึกกว่า10เมตรภายในพระอบบรรจุพระพุทธรูปทองคำอยู่เต็มล้นถึงปากพระอบด้านในพระอบบุด้วยแผ่นทองคำและกึ่งกลางพระอบมีแผ่นชินกรุล้อมรอบพระสถูปเจดีย์จำลองซึ่งซ้อนกันรวมทั้งสิ้น7ชั้นจากชั้นนอกจนชั้นในสุดมีดังนี้ชั้นที่1เป็นพระสถูปทำด้วยชินชั้นที่2เป็นพระสถูปเงินมียอดนพสูรชั้นที่3เป็นพระสถูปนาคมียอดนพสูรชั้นที่4เป็นพระสถูปไม้สีดำยอดทองคำชั้นที่5เป็นพระสถูปไม้สีแดงยอดทองคำชั้นที่6เป็นพระสถูปแก้ววางซ้อนกัน3ชั้นคือชั้นล่างเป็นแก้วโกเมนชั้นกลางเป็นแก้วมรกตชั้นยอดเป็นทับทิมชั้นที่7เป็นตลับทองคำเล็กๆมีฝาปิดพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในน้ำมันจันทร์สันฐานคล้ายเกล็ดพิมพ์เสนสีขาวเป็นรุ้งพราวขนาด1/3ของเมล็ดข้าวสาร

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทหารกัมพูชายิงปืนมา11นัดนะคะตลอดแนวโอเสม็ดก็คาดว่าจะเป็นการเช็คแนวรบค่ะขณะที่ทหารไทยก็ยิงเตือนออกไปถึง2นัดด้วยกันหลังจากที่พบชาวต่างชาติเนี่ยประชิดอยู่ที่บริเวณลั้วลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเงียบลงไปหลังจากที่ไทยมีการยิงเตือนไป2นัดแล้วก็ย้ำว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้ค่ะย้อนกลับไปสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ 18:40 นกองทัพภาคที่2ค่ะได้รับการรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่าฐานกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดจำนวนรวม11นัดในหลายจุดนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพลบค่ำขณะที่สภาพอากาศเริ่มมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตั้งเค้าค่ะตามรายงานเนี่ยระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนที่จะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอเสม็ดแต่ละจุดเนี่ยจะมีการยิงประมาณ 1-2 นัดนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าประมาณ9โมงเช้าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไทยก็ไปตรวจพบนะคะเป็นชาวต่างชาติก็บอกว่าลักษณะเนี่ยเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติค่ะเดินเข้าใกล้อยู่ที่บริเวณแนวลั้วลวดหนามถนนทางเข้าโอเสม็ดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกรำพื้นที่แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่บริเวณชายแดนทั้งนี้นะคะทางหน่วยความมั่นคงมีการประเมินว่าการยิงของฝ่ายกัมพูชาในลักษณะนี้ค่ะก็มีลักษณะคล้ายการยิงเช็คแนวโดยสถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
0: ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลระบุนะคะว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกำเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้ค่ะอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้มายั่วยุเราแบบเห็นชัดเจนหรือว่าแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ฐานไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งเขาจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้
1: ส่วนบรรยากาศชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่2มีการจัดคอนเสิร์ต1แผ่นดิน1หัวใจเพื่อทหารไทยนะคะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทราลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อเป็นการปลอบขวัญพี่น้องประชาชนแล้วก็ทหารทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกันทราลักษณ์ด้วยก็จะมีวงดนตรีหมอลำชื่อดังระดับประเทศนะคะอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากันแบบเต็มวงค่ะมีนักร้องนำวงก็คืออุ๋งอิ๋งนะมาทำการแสดงคือได้ชมกันแบบฟรีๆทีเดียวค่ะ
0: ส่วนบรรยากาศในพื้น

0: พื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามแนวชายแดนนะคะเวลาประมาณ 8:30 นที่ผ่านมานี่เองชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านด่านพัฒนาหมู่14อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับชายแดนช่องจอมห่างจากชายแดนช่องจอมโอสเม็ดประมาณ 1.5 กิโลเมตรเล่าให้ฟังค่ะว่าได้ยินเสียงปืนเล็กอีกหลายนัดแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางรายก็ไม่ได้ยินเนื่องจากมีตึกรามบ้านช่องบ้านเรือนต่างๆบางเสียงอยู่ประกอบกับเสียงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรวมไปถึงเสียงรถวิ่งด้วยชาวบ้านชายแดนในพื้นที่ที่ทราบข่าวการยิงปืนเล็ก11นัดของฐานกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่รู้สึกตื่นตระหนกแล้วก็เริ่มชินในสถานการณ์การสู้รบที่ต้องอพยพและต่างมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดชายแดนช่องจอมยังคงเปิดร้านขายของตามปกติโดยมีทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะที่บริเวณชายแดนช่องจอม
1: เมื่อกี้เพื่อนบ้านโทรมาเล่นเฟซมาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคล้ายเสียงปืนยิงหลายนัดตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่ฝั่งทางนู้นแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
2: ตรงข้ามบ้านด่าน
1: ใช่ตรงข้ามบ้านด่านนี่แหละ
2: เป็นป่าชายแดน
1: ใช่ข้างตรงข้ามบ้านด่านนี่จะเป็นป่าชายแดน
2: ไกลไหมครับจากบ้านด่านไปชายแดน
1: กิโลครึ่ง
2: อ๋อไม่ไกลแต่เมื่อคืนนี่คือฝนตกไม่ได้ยิน
1: ค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกไม่ได้ยินจริงๆเพราะว่าตกหนัก
2: แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินจากนั่นเองใช่ไหม
1: ใช่เมื่อกี้เขาเล่นมาบอกว่าได้ยินเขาก็เล่นมาถามกันแหละว่าได้ยินไหมแต่เราไม่ได้ยินแต่เขาว่าได้ยินหลายนัดแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงปืนหรือเปล่า
2: อันนี้ชาวบ้านตอนนี้ก็เป็นยังไงบรรยากาศตรงนี
1: ้ก็ตอนนี้ก็เงียบอยู่แต่ว่าพวกเราก็ขายของปกติก็ทำมาหากินกันค่ะ
2: แต่ว่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็เตรียมพร้อมถ้าปืนใหญ่มาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละถ้าว่ามี SCP เยอะก็ไป
3: เปอร์เซ็นต์เหรอให้ 90% เลยเนาะ
2: ทำไม
3: ดูแล้วมันหลายอย่างเหลือเกินเขตชายแดนไม่ว่าจะคัดค้านประสาทตาควานไม่ให้ขึ้นทะเบียนอะไรนะบ้านเราจะขึ้นทะเบียนอะไรทะเบียน
2: ศิลปากร
3: นั่นแหละ
4: ก็คัดค้าน
3: ประท้วงแล้วทีนี้มันก็ก่อกวนไม่เลิกช่องจอมก็ยังก่อกวนไม่เลิก
2: มันส่งสัญญาณอะไรสักอย่าง
3: ใช่แต่ถ้าจะรบก็รบไปโหลดไม่รู้จะว่าไงเนาะแต่เราชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินให้อพยพมาไหนก็ไปเมื่อนั้นนะ
2: แล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงปืน
3: ไม่ได้ยินฝนตกหนักเลยไม่ได้ยินเลย
2: แล้วเมื่อเช้าก็เห็นว่าได้ยินแต่ตรงนี้มันบัง
1: ตรงน
2: ี้
1: ไม่ได้ยิน
3: อ่ะเขาบอกว่าได้ยินอยู่แต่ป้าไม่ได้ยินนะ
0: ทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่กัมพูชาจากเหตุยั่วยุชายแดนโอสเม็ดช่องจอมค่ะพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าไทยก็ยึดตามกฎใช้กำลังจากเบาไปหนักนะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกนะคะว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้ค่ะทางกองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทางนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยึดหลักความอดทนอดกลั้นแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกรามหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดทั้งนี้ค่ะสำหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขอความร่วมมือประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการรวมทั้งใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อ ้องกันความสับสนจากข่าวที่บิดเบือนในยุคสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาบ้างนะคะทางพลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวนะคะว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงโดยมีการชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่โอเสม็ดของจังหวัดอุดรมีชัยค่ะ
5: ส่วนกรณีที่มีคนไทยถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปก็คือลุงโยชน์สายน้อยเนี่ยนะคะจับกุมไปขณะที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนล่าสุดมีข้อมูลจากทางกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับไทม์ไลน์การหายตัวตอนเข้าป่าก่อนที่จะถูกจับกุมแล้วก็นำตัวไปควบคุมขังในเรือนจำอุดรมีชัยโดยทหารขับประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตำรวจให้การเข้าช่วยเหลือดูแลใกล้ชิดโดยเป็นข้อมูลจากกองทัพภาคที่2ค่ะบอกว่าลุงโยชน์หรือว่านายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีเป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลกันตุนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงใกล้กับบ้านโนนทองตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงซึ่งบริเวณนี้ใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ไม่สามารถติดต่อลุงโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาทางญาติค่ะก็เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรกาบเชิงเพื่อขอความช่วยเหลือ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถจักรยานยนต์ของนายโยชน์ค่ะจอดอยู่ที่บริเวณชายป่าดังกล่าวจึงมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะสืบสวนติดตามให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแล้วก็ภายหลังการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้รับแจ้งจากพันเอกโปเพงหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอเสม็ดบอกว่านายโยชน์เนี่ยลักลอบข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชาโดยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวก่อนส่งดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยทางกองทัพภาคที่2นะคะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชได้เข้าติดตามสถานการณ์ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนายโยชน์ค่ะหลังจากถูกควบคุมตัวก็มีความปลอดภัยดี
5: ทั้งนี้หลังเกิดเหตุนะคะหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจแล้วก็ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดตามแนวชายแดนป้องกันเหตุลักษณะดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าหรือว่าประกอบกิจกรรมในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสมอันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการพลัดหลงหรือว่าการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงค่ะก่อนที่จะเข้าไปจับกุมบ่อนพนันรวบนักพนันชาวจีนได้16รายนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะชาวบ้านก็เป็นคนแจ้งเบาะแสความผิดปกติของคนกลุ่มนี้หวั่นว่าการรวมตัวกันจะมีการก่อเหตุร้ายค่ะพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลผู้กำกับการสภ.หนองปลือนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็ไปพบการลักลอบเล่นพนันโป๊กเกอร์ค่ะสามารถจับกุมตัวนักพนันจีนได้16รายพร้อมกับของกลางเงินสดประมาณ 100,000 บาทมีชิปแทนเงินสดอีกหลายล้านบาทโต๊ะพนัน3ชุดแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไพ่อีกจำนวนมากระหว่างการเข้าไปจับกุมนะก็มีนักพนันจีน3คนพยายามที่จะหลบหนีค่ะก็คือกระโดดออกจากหน้าต่างชั้น2จนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือทันทีขณะที่ภายในบ้านก็ยังพบกลุ่มนักพนันอีก13รายอยู่ในอาการที่แตกตื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมดพร้อมตรวจสอบประวัติการเข้าออกประเทศก่อนที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
5: ส ูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์นะคะเตือนภัยหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปีให้ระมัดระวังค่ะการหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์รวมไปถึงเรื่องของการหลอกลวง

0: ทุนพร้อมกับแนะนำวิธีการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะ
1: วัย 21-30 ปีคุณคือกลุ่มเป้าหมายอันดับที่1ที่มิจฉาชีพให้ความสนใจมากที่สุดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC เผยว่าแม้สัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่าความเสียหายรวมจะลดลงแต่การหลอกลงทุนนั้นกลับสร้างความเสียหายพุ่งสูงเป็นอันดับ1สัปดาห์เดียวรวมมูลค่าความเสียหาย54ล้านบาทในขณะที่การหลอกขายของมีคนตกเป็นเหยื่อมากที่สุดระวังมุกใหม่ให้ดีมิจฉาชีพจะเอาของถูกหรือของฟรีมาล่อพอเราโอนเงินไปนะคะจะดึงเราเข้ากลุ่มไลน์ให้ทำภารกิจปั่นยอดวิวหรือให้สำรองจ่ายเงินก่อนเพื่อรับของจำไว้เลยนะคะแบบนี้มิจฉาชีพ 100% ค่ะวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะ 1. จะลงทุนอะไรเช็คชื่อบริษัทผ่านแอป SEC Checkbird ของก.ล.ต.ก่อนเสมอและต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเข้าบัญชีบุคคลเด็ดขาด 2. ซื้อของออนไลน์ซื้อผ่านแอปที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop Lazada หรือ Shopee เท่านั้นค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441ทันที
0: มาที่คดีของนายหมิงเฉินซันนะคะชายชาวจีนที่มีพฤติกรรมสะสมอาวุธจำนวนมากค่ะทางตำรวจก็ระบุบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ทุนจีนเถานะคะล่าสุดค่ะนายสนธิยาสวัสดีได้ไปร้องดีเอสไอให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่ามองว่ากระทบต่อภัยความมั่นคงนายสนธิยาสวัสดีมองว่ากรณีนี้นะคะเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีการครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็มีลักษณะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยแม้ว่าตำรวจจะระบุว่าในหมิงเฉินซันยังไม่ได้ก่อเหตุในไทยแต่ก็มองว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมนายสนธยาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากโดยนายหมิงเฉินซันเพียงคนเดียวไม่น่าจะทำได้หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่ในประเทศและไม่น่าเป็นไปได้ค่ะที่จะนำไปใช้ในประเทศกัมพูชาเพราะว่าผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทาและกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทางการไทยในช่วงที่ผ่านมาจึงอาจจะมีแรงจูงใจในการก่อเหตุในประเทศไทยดังนั้นก็อยากเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ
2: ชลบุรีออกไปสู่ชายแดนไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรผมถามว่าเขาจะนำเสื้อกรอกติดซีโฟแล้วนั่งรถเก๋งไปที่กัมพูชาผมถามว่าคิดได้เหรอที่เป็นแบบนั้นเพราะเหมือนซันเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นระดับแกนนำของสแกมเมอร์ที่มีอำนาจอยู่ในกัมพูชาค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นเขาใช้สถานที่กัมพูชาดีกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ทำไมต้องมาใช้เป็นคลังแสงที่สำคัญอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
0: นายสนธิยาเห็นนะคะว่าเรื่องนี้ควรนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเป็นคดีพิเศษค่ะโดยต้องการให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนคดีนี้มาให้ DSI ตรวจสอบแล้วก็ทำหนังสือถึงอธิบดี DSI เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณารับคดีดังกล่าวพร้อมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายฟรีวีซ่าโดยมองว่าการเปิดเสรีด้านวีซ่าอาจจะทำให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพำนักแล้วก็ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการปราบปรามธุรกิจนอมินีต่างด้าวที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวในบ้านเราค่ะ

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะรัฐบาลยังคงจริงจังกับการปราบปรามชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของนอมินีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อไปติดตามกรณีดังกล่าวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้รวมไปถึงไปติดตามความก้าวหน้าการจับกุมแล้วก็ปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปฏิบัติภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่รวมถึงพบปะประชาชนเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันยังได้รับฟังรายงานเรื่องการก่อตั้งภูวิลล่าซึ่งก่อสร้างผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของตามนโยบายปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่และใช้ลักษณะนอมินีอ้างซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยแล้วขอให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันยังย้ำด้วยว่าต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ซึ่งหากเป็นของต่างชาติ 100% ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายของไทยซึ่งต้องติดตามไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
1: ตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของนอมินีเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของที่ดินจะบุกรุกลุกล้ำหรือไม่ตรงนี้ทางกระทรวงทรัพยากรหรือว่ากรมที่ดินนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการตรงนั้นได้ตามหรือว่าองค์กรท้องถิ่นแต่วันนี้เรามาดูเรื่องของการเหมือนกับเปิดบริษัทเอามาขายนะต่างชาติเขาจริงๆแล้วเขาถือได้ไม่เกิน 49% นะครับแล้วมันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วค่อยไปค่อยมาทำให้ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการคอนโทรลการครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% นี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยก็คือยังไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดินครอบครองบริษัทคนไทยยังต้องมีเซอยู่นะครับมี 51% อยู่นายกรัฐมนตรี

0: งานนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูย้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการ.ร.ศ. 112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้าย

0: งแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ียนทั้งหมดด้วยความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมนะคะและเรียนรู้ตัวอย่างนะคะจากการทำกิจกรรมด้วยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสืบค้นนะคะเกี่ยวกับนะคะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของภาคตะวันตกเลยนะคะเหมือนที่คุณครูน้ำได้กล่าวไปนะคะในคาบที่แล้วว่าเราจะใช้จังหวัดเดิมที่เราได้จับฉลากไว้นะคะในการศึกษาในกิจกรรมในคาบนี้เช่นเดิมนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาศึกษาหรือสืบค้นกันนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายความสัมพันธ์ลักษณะทางกายภาพกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคตน2. สืบค้นความสำคัญความสัมพันธ์จากลักษณะกายภาพแผนที่และรูปถ่ายในภูมิภาคของตนและ 3. เห็นประโยชน์ของแผนที่และรูปถ่ายในการศึกษาลักษณะกายภาพนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาสืบค้นในจังหวัดของกลุ่มเรานั่นเองว่ากลุ่มเราได้จังหวัดอะไรและมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเป็นอย่างไรบ้างเกิดขึ้นอย่างไรนะคะตามลักษณะกายภาพนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันมีจุดประสงค์ข้อที่4นะคะเห็นความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพที่ส่งผลต่อลักษณะทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวและรูปถ่ายรวมถึงแผนที่ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเราลองมาทบทวนก่อนเด็กๆจำเรื่องภูมิอากาศภูมิประเทศได้ไหมคะจำได้อะเราลองมาทบทวนก่อนนะคะคุณครูมีแผนที่มาให้นักเรียนดูเหมือนเดิมนะคะว่าภูมิประเทศนะคะในภาคตะวันตกนะคะภูมิภาคก็จะเป็นทิวเขาเป็นแนวยาวนะคะอยู่ขอบทางด้านตะวันตกเด็กๆสังเกตจากแผนที่นะคะขอบตะวันตกนะคะจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะคะลงมาเลยนะคะในเขตจังหวัดตากจังหวัดตากจะอยู่ด้านบนนะคะกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะในเขตแนวขอบตะวันตกนะคะถัดจากทิวเขานะคะทางตะวันออกเป็นที่ลาดเชิงเขาและที่ดอนสลับกับเขาโดดถัดจากที่ดอนเป็นที่ราบในเขตจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีถัดจากที่ราบนะคะก็จะเป็นชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองอันนี้คือภูมิประเทศในภาคตะวันตกของเรานั่นเองนะคะนอกจากภูมิประเทศแล้วนะคะก็

ยังมีด้านภูมิอากาศนั่นเองนะคะภูมิอากาศในภาคตะวันตกมี2ลักษณะสำคัญที่เหมือนกันในทุกจังหวัดนะคะก็คือเป็นเขตเงาฝนนั่นเองนะคะส่งผลให้เขตตะวันออกของทิวเขาตะนาวสีมีฤดูแล้งที่ยาวนานประกอบกับภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ลาดเชิงเขาจึงทำให้ดินแห้งไม่อุ้มน้ำนั่นเองนะคะฝนที่ตกส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากเมฆที่ไปเกาะตัวกันนะคะตามแนวสันเขานะคะบริเวณทิวเขาตะนาวสีนั่นเองนะคะฤดูหนาวในเขตทิวเขาก็จะมีอากาศที่เย็นนะคะเพราะว่ามีเมฆและหมอกปกคลุมนะคะทั้งยอดเขาและหุบเขาซึ่งมีภูมิอากาศที่คล้ายกับภาคเหนือนั่นเองนะคะและบริเวณชายฝั่งทะเลเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะติดกับชายฝั่งทะเลด้วยนะคะก็จะมีลมบกลมทะเลมีอิทธิพลในการระบายความร้อนจากอุณหภูมิที่สูงในช่วงฤดูร้อนนั่นเองนะคะอันนี้คือภูมิอากาศนะคะเด็กๆได้ทบทวนแล้วนะคะดังนั้นแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีการให้เด็กๆได้ศึกษาอะไรนะคะก่อนที่เราจะทำใบงานของเราเองนะคะเราลองมาศึกษาร่วมกันก่อนนะคะ1จังหวัดนะคะศึกษาในจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะแต่ใครได้จังหวัดราชบุรีบ้างกลุ่มไหนได้ราชบุรีอ่ะกลุ่มที่1ได้จังหวัดราชบุรีกลุ่มที่1อาจจะไม่ได้ข้อมูลในสิ่งที่เรายกตัวอย่างก็เป็นไปได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจังหวัดราชบุรีนะคะเราจะยกตัวอย่างเป็นอะไรที่เราจะทำกิจกรรมพร้อมกันอ่ะเรามาดูกันกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในใบงานที่2อ่ะเด็กๆลองเปิดใบงานที่2ก่อนในชุดกิจกรรมนะคะใบงานที่2ในชุดกิจกรรมอ่ะเด็กๆลองเปิดดูก่อนชุดกิจกรรมของเราในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย100น่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยอันนี้ใบงานจะเป็นแนวนอนใช่ไหมคะเด็กๆ100เท่าไหร่ลูก จะอยู่ในหน้าที่181ลูก181จะเป็นแนวนอนแบบนี้ถ้าในเป็นชุดกิจกรรมของนักเรียนเองเด็กๆเจอไหมเอ่ยจะเป็นแนวนอนนะคะกิจกรรมของเราเป็นแนวนอนเด็กๆสามารถหมุนชุดกิจกรรมให้เด็กๆสามารถเขียนได้เรามาดูกันเด็กๆมาดูเจอหรือยังเอ่ยใครไม่เจอใบงานที่2เด็กๆดูใบงานที่2สังเกตดูซิว่าครูน้ำมีภาพอะไรมาให้ดูบ้างภาพที่1คืออะไรลูกแผนที่ภาพที่2ล่ะภาพที่2คืออะไรเด็กๆดูของเด็กๆได้แล้วตอบคําถามคุณครูภาพที่2คืออะไรลูกแผนที่หรือรูปภาพอันนี้แผนที่แล้วภาพนี้ล่ะคะเป็นรูปภาพใช่มั้ยลูกเป็นรูปภาพเป็นสถานที่เด็กๆรู้แล้วว่าสิ่งที่ครูให้ศึกษาเด็กๆจะเห็นได้ว่าคุณครูมีทั้งแผนที่และรูปถ่ายรูปภาพนั่นเองนะคะเรามาดูกรอบเล็กๆตรงนี้ที่มีข้อมูลเจอไม่เอ่ยเจอไม่ลูกเจออ่ะสิ่งที่เราจะศึกษาคืออะไรทำอะไรลูกเด็กๆดูในข้อมูลของหนูได้เลยเจอไม่เอ่ยเจอไม่เอ่ยข้อมูลของหนูตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ไม่เอ่ยลูกตอนนี้คุณครูยังไม่ได้ให้ทำอะไรนะคะเราจะช่วยกันทำกิจกรรมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้คุณครูถามว่าเราจะศึกษาอะไรคะศึกษาอะไรลูกถ้ำค้างคาวเรามาดูข้อมูลพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟัง1รอบนะคะและเราจะมาตอบคำถามตรงนี้นะคะโดยนักเรียนสรุปถึงความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับถ้ำค้างคาวนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อมูลให้ฟังนะคะเด็กๆตั้งใจฟังและดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะถ้ำค้างคาวภายในถ้ำกว้างและมืดทึบเป็น

อาศัยของค้างคาวจำนวนหลายล้านตัวค้างคาวจะบินออกจากถ้ำเพื่อไปหาอาหารกินทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาลและกลับเข้าถ้ำในตอนย่ำรุ่งเด็กๆลองวิเคราะห์ดูซิว่าถ้ำค้างคาวมีลักษณะกายภาพเป็นอย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างถ้ำค้างคาวมีลักษณะเป็นยังไงกว้างและทำไมอีกมืดทึบอันนี้คือลักษณะใช่ไหมลูกมีถ้ำกว้างและมืดทึบมีอะไรอีกอะไรนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของอะไรเอ่ยเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแสดงว่าเด็กๆจะต้องมาตอบคำถามตรงไหนลูกตรงไหนลูกตรงกรอบที่มีหัวข้อบอกว่านักเรียนสรุปถึงความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับถ้ำค้างคาวเมื่อสักครู่นี้เด็กๆยกตัวอย่างในการสรุปแล้วเรามาดูของคุณครูน้ำบ้างนะคะครูน้ำก็อ่านข้อมูลเดียวกับเด็กๆเลยมาดูนะคะหนึ่งเลยลักษณะเป็นภูเขาใช่ไหมลูกมันต้องเป็นเขาสูงๆใช่ไหมลูกเพราะเป็นถ้ำใช่ไหมคะดูต่อนะคะเป็นภูเขามีถ้ำใช่ไหมลูกเพราะว่าค้างคาวอยู่ไหนๆค้างคาวอยู่ในถ้ำก็แสดงว่าลักษณะกายภาพในพื้นที่นี้มีถ้ำนะคะช่วงเย็นค้างคาวจะออกหากินอาหารและเป็นสถานที่ชมค้างคาวออกจากถ้ำที่สวยที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะกายภาพที่เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถเขียนข้อมูลลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนะคะเขียนข้อมูลนะคะที่เราได้ตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบคือคำถามนะคะคือคำตอบนะคะที่เราได้วิเคราะห์จากทางด้านนี้มาแล้วนะคะมีภูเขามีถ้ำค้างคาวอยู่ในถ้ำเนี่ยลักษณะกายภาพของพื้นที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็แสดงว่าค้างคาวอยู่ในถ้ำลักษณะกายภาพคือมีถ้ำและ

0: เด็กๆเด็กๆใช้แผนที่อันนี้ให้มีประโยชน์นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เด็กๆจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยมีหลากหลายสถานที่ให้เด็กๆดูเลยเด็กๆเห็นไหมเด็กๆลองดูซิว่าถ้ำค้างคาวเนี่ยที่เราศึกษาเนี่ยอยู่ตรงไหนลองดูซิมองเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ครูเดินมองแล้วน่าจะมองตัวหนังสือเห็นนะคะว่าถ้ำค้างคาวอยู่บริเวณไหนถ้าเรามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดราชบุรีนั่นเองอ่ะลองดูว่าถ้ำค้างคาวเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่บริเวณไหนนะคะอันนี้คือสถานที่เจอไหมเจอแล้ววงกลมได้เลยหนูเอาปากกาของหนูวงกลมได้เลยว่าถ้ำค้างคาวอยู่ตรงนี้วงกลมได้เลยดูซิดูในแผนที่ตรงกลางนะลูกนะว่าถ้ำค้างคาวเนี่ยอยู่ตรงไหนเด็กๆจะเห็นได้ว่าแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มีค้างคาวอยู่แสดงว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทำไม
1: เป็น
0: หุบเขามีความชุ่มชื้นมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์จึงอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่นี้ใช่ไหมลูกเห็นไหมคะอันนี้คือภูมิประเทศเนี่ยสอดคล้องกับที่อยู่อาศัยและนะคะของสัตว์ต่างๆอ่ะใครยังไม่เรียบร้อยบ้างยกมือขึ้นใครยังไม่เรียบร้อยในตัวอย่างข้อนี้บ้างยกมือขึ้นมีไม่เป็นข้อมูลที่ไม่ยากนะคะเราสามารถอ่านและสรุปความสัมพันธ์ได้เลยนะคะเด็กๆอ่ะทีนี้ครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วมีใครยังไม่เข้าใจบ้างมีไม่อ่ะไม่มีถ้าไม่มีครูน้ำขออนุญาตผ่านนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วนะคะเรามาดูกันแต่ละกลุ่มจับฉลากวันนี้เราจะไม่จับฉลากนะคะเพราะว่าเราจะใช้จังหวัดที่เราจับฉลากเมื่อไหร่คะลูกเมื่อคาบที่ผ่านมานั่นเองนะคะเราได้จับฉลากไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนดีกว่าจากการจับฉลากอ่ะใครได้ภาคขอโทษค่ะใครได้จังหวัดตากกลุ่มไหนจังหวัดตากกลุ่มที่2ยังจําได้นะคะใครได้จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ไหนจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5นะคะต่อมาใครได้จังหวัดราชบุรีกลุ่มที่1ต่อมาจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มที่4และกลุ่มสุดท้ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในกลุ่มที่3ค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะจำจังหวัดของกลุ่มตนเองได้ในการทำกิจกรรมนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเหมือนเดิมเรามาดูในคำชี้แจงกันค่ะให้นักเรียนเลือกทำสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มที่ตนเองเลือกนะคะเราได้เลือกโดยการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนเลือกทำสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มที่ตนเองเลือกคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนเลือกทำสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มที่ตนเองเลือก 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะเรามาดูหน้าตาใบงานกันนะคะวันนี้เราใช้ใบงานที่2อ่ะเราจะดูของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเรามาดูในจังหวัดแรกจังหวัดแรกคือจังหวัดอะไรลูกจังหวัดตากเด็กๆเปิดชุดกิจกรรมก่อนเปิดตั้งแต่ในหน้าแรกของใบงานที่2ได้เลยเราจะดูจังหวัดอื่นๆไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอ่ะในหน้านี้เท่าไหร่เด็กๆลูก100เท่าไหร่ลูก182อ่ะเราดูหน้า182อ่ะมาดูจังหวัดแรกคือจังหวัดอะไรลูกจังหวัดตากอ่ะต่อมาต่อมาจังหวัดอะไรอีกลูกเพชรบุรีเหรอเด็กๆดูในชุดกิจกรรมสิลูกจังหวัดอะไรคะเรามาดูใบงานแรกใบงานแรกจังหวัดตากสิ่งที่เด็กๆสืบค้นข้อมูลน้ำตกทีลอซูเด็กๆต้องอ่านข้อมูลเสร็จมาสรุปความสัมพันธ์เหมือนที่เด็กๆได้ทำเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะต่อมาก็ยังอยู่ในจังหวัดตากเหมือนเดิมนะคะคือข้อมูลถ้ำแม่อุสุใช่ไหมลูกแสดงว่าจังหวัดตากได้กี่ข้อมูลแล้วลูก ที่เราต้องศึกษากี่ข้อมูลคะ2แล้วนะคะต่อมาก็ยังอยู่จังหวัดตากเจอไหมคะกลุ่มที่2จังหวัดตากสิ่งที่ศึกษาข้อมูลก็คือถ้ำสีฟ้าเจอไหมคะตอนนี้จังหวัดตากต้องศึกษา3ข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะต่อมาตอนนี้เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีใครได้จังหวัดกาญจนบุรีเอ่ยกลุ่มไหนกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่ข้อมูลที่เด็กๆกลุ่มที่5จะต้องศึกษาข้อมูลแรกเลยน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะคะต่อมานะคะข้อมูลน้ำตกเอราวัณนะคะได้2ข้อมูลแล้วนะคะที่ต้องศึกษาเดี๋ยวมาดูกันต่อมาข้อมูลน้ำตกไสโยกนะคะอันนี้ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต่อมาจังหวัดราชบุรีอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่1นะคะเรามาดูการเด็กๆ เปิดได้เลยนะคะในจังหวัดที่เราได้นะคะสถานที่แรกเลยก็คือถ้ำเขาบินสถานที่ที่2คือถ้ำจอมพลเดี๋ยวมาดูกันมีสถานที่ที่3หรือไม่สถานที่ที่3ไม่มีนะคะแสดงว่ากลุ่มที่1ได้กี่สถานที่ท่องเที่ยวลูก2สถานที่ท่องเที่ยวต่อมาจังหวัดเพชรบุรีอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4จังหวัดเพชรบุรีจะได้ศึกษา1เลยหาดชะอำนะคะและนะคะข้อมูลเขาพะเนินทุ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะคะแสดงว่าจังหวัดเพชรบุรีจะศึกษากี่ข้อมูลคะ2ข้อมูลจังหวัดต่อมานะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจะศึกษาหาดหัวหินนะคะ1ข้อมูลแล้วและศึกษาถ้ำพญานครนะคะ2ข้อมูลนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และข้อมูลที่3ศึกษาเกี่ยวกับอ่าวประ

จวบนั่นเองนะคะแสดงว่ากลุ่มที่3จะมีกี่ข้อมูลลูกกี่ข้อมูลคะ3ข้อมูลนะคะเด็กๆสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะในแต่ละกลุ่มก็จะเห็นความแตกต่างของในจังหวัดตนเองอยู่ในตอนนี้นะคะแต่เมื่อทำกิจกรรมในการสืบค้นเรียบร้อยแล้วนะคะในกลุ่มอื่นๆก็จะมานำเสนอนะคะให้กลุ่มที่ยังไม่ได้เรียนรู้ในจังหวัดอื่นๆได้รับรู้ว่าเอ๊ะแต่ละจังหวัดนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในวันนี้เราก็จะมาสรุปบทเรียนนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของแต่ละจังหวัดมีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเช่นภาคตะวันตกมีลักษณะกายภาพเป็นชายฝั่งทะเลสถานที่ท่องเที่ยวจะมีทะเลและชายหาดต่างๆและมีภูเขามีแม่น้ำนั่นเองเหมือนที่เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมบางจังหวัดก็มีถ้ำใช่ไหมลูกมีน้ำตกบางจังหวัดก็จะมีหาดนะคะมีทะเลต่างๆนะคะหาดกับทะเลเนี่ยก็จะเป็นในจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดอะไรเอ่ยประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ใดที่ไม่ได้ติดพื้นที่ทะเลใช้ฝั่งทะเลก็อาจจะมีน้ำตกมีถ้ำต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องสืบค้นอาหารภาคตะวันตกค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมใบกิจกรรมที่3เรื่องสืบค้นอาหารภาคตะวันตกใบงานที่3เรื่องสืบค้นอาหารในภาคตะวันตกนั่นเองนะคะในคาบต่อไปนะคะเราก็ยังต้องศึกษาในจังหวัดของเราอยู่แต่เป็นเรื่องอาหารของจังหวัดนั้นๆ นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนญาติให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกัน

0: เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารงานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับ
0: การออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุ

คฤหบุญชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวสสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีสีหฤหบุญชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดและกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ

0: ดี
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan, Miss Si Phong. สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค Are you ready?
1: Yes.
2: Oh, all right. Okay. Can you see this picture? Can you see? Can you guess what we are going to learn today? เรื่องอะไรเอ่ยวันนี
1: ้
2: วันสงกรานต์ค่ะภาษาอังกฤษเราใช้คำนี้ลูกสงกรานต์เฟสติวัล

0: Do you like Songkran festival? Yes or no?
1: Yes.
0: Ah. What do you think of when you hear the word Songkran? What do you think of? เด็กๆนึกถึงอะไรบ้างเมื่อได้ยินคําว่าสงกรานต์น้ํา water what else แป้งใช่มั้ยคะอะไรอีกปืนฉีดน้ํา what very good temple ดินสอพองมีอีกไหมอะไรนะอะไรนะจ๊ะทานอ๋อคันโอเค very good อ่ะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้คือประวัติของวันสงกรานต์เด็กๆทราบประวัติวันสงกรานต์ไหมยังไม่ทราบใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้วันนี้นะคะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์ได้อย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องอ่านบทความและตอบคำถามเกี่ยวกับวันสงกรานต์ได้อย่างที่สามสิ่งที่เด็กๆรอคอยนักเรียนจะต้องวาดภาพกิจกรรมที่ทำในวันสงกรานต์ได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปอ่านบทความกันเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่กันก่อนค่ะ Let's learn new words คำศัพท์ใหม่ของเราจะเป็นการนำเสนอผ่านรูปภาพและประโยคให้เด็กๆ เดาความหมาย Guess meaning from the context ลองดูค่ะประโยคที่หนึ่งMany people go to rural areas to see family during Songkran. คนหลายคนเนี่ยไปที่นี่เพื่อที่จะไปพบไปเจอครอบครัวในช่วงสงกรานต์ฉะนั้นคำนี้น่าจะมีความหมายว่าอะไรคะ
2: home
0: ใกล้เคียงค่ะคุณลองให้ดูภาพเป็นบ้านที่อยู่ที่ไหนคะเมื่อกี้มีคนถูกแล้วบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านที่เป็นชนบทนั่นเองเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมาทำงานที่ในเมืองใช่ไหมคะวันสงกรานต์เขาก็จะทำไมลูกกลับบ้านนั่นเองฉะนั้นคำว่า rural areas ก็คือพื้นที่ชนบทนั่นเองนะคะถัดไปลูก The Thai zodiac has animal signs for each year มีสัญลักษณ์เป็นสัตว์ในแต่ละปีให้ดูภาพก่อนเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้จักรราศีนั่นเองนะคะโดยใช้สัญลักษณ์เป็นอะไรลูกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสัตว์นะแทนในแต่ละปีนั่นเองใช่ไหมคะฉะนั้นคำว่า zodiac คือจักรราศีนั่นเองถัดไป number 3 we pour water on an elder's hands to show respect คำว่า elder มีความหมายว่าอย่างไรเรา pour water รดน้ำให้กับใครคะ
3: ผู้ใหญ่
0: ฉะนั้นคำว่า elder มีความหมายว่าผู้ใหญ่นั่นเองเรารดไปที่ไหนลูกมือเพื่อแสดงความเคารพนั่นเองนะคะถัดไปลูก people return home to celebrate สงกรานต์ return มีความหมายว่าอะไร people return homeเยอะมากคำว่า return นั่นคือกลับบ้านนั่นเองคนส่วนมากก็จะกลับบ้านไปเพื่อไปเฉลิมฉลองสงกรานต์กับครอบครัวนั่นเองใช่ไหมคะถัดไป next word สงกรานต์ water helps wash away bad luck น้ำในวันสงกรานต์เนี่ยช่วยอะไรโชคไม่ดีเขามีความเชื่อว่ามันช่วยทำไมเก่งมากตอบดังตอบเสียงดังได้เลยคืออะไรเมื่อสักครู่ชำระล้างถูกต้องค่ะคำว่า wash away คือชำระล้างนั่นเองหมายความว่าเราต้องเอาน้ำมาสาดความโชคไม่ดีไหมเป็นการเปรียบเปยใช่ไหมคะเนาะไม่ใช่เอาเห็นโชคไม่ดีอยู่ข้างหน้าเอาน้ำสาดแบบนี้ไม่ใช่นะเนาะแต่ห้องเรามีแต่โชคดีใช่ไหมห้องเราจะไม่โชคร้ายเพราะห้องเรามีมีนักเรียนชื่อโชคดีนั่นเองโอเคถัดไปค่ะสงกรานต์ brings happiness สงกรานต์เนี่ยนำพาอะไรมาให้เรา happiness ความสุข and prosperity for the new year ใครคำนี้ค่อนข้างยากดูภาพก่อนเงินทองความมั่งคั่งถูกต้องค่ะคำนั้น prosperity แปลว่าความมั่ง

0: ข้างถัดไปคำนี้ people use scented water to clean Buddha statues เอ๊ะในวันสงกรานต์มันจะมีกิจกรรมหนึ่งนอกจากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วคนเนี่ยเขาจะใช้ scented water ในการทำไมคะทำความสะอาดพระพุทธรูปฉะนั้นคำว่า scented water เป็นน้ำประเภทไหนน้ำมนต์หรอน้ำอะไรน้ำหอมหรือว่าน้ำอบนั่นเองใช่ไหมคะเนาะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นั่นเองนะลูกนะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะถัดไปสงกรานต์ is a transitional day between the old and new year สงกรานต์เป็นวันจุดๆระหว่างวันเก่าและวันใหม่คำนี้ค่อนข้างยากคำนี้มีความหมายว่าวันเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะวันสงกรานต์นี้เปรียบเสมือนวันปีใหม่ของไทยใช่ไหมลูกเนาะไม่เหมือนกับชาวต่างชาติที่คิดว่าวันปีใหม่คือวันที่เท่าไหร่คะ1มกราใช่ไหมคะถ้าวันปีใหม่ของไทยนั่นคือวันอะไรนั่นเองวันสงกรานต์นะจ๊ะวันนี้คำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะลูกลองดู we wish for good health and happiness เราปรารถนาให้เราทำไม good healthHush. คืออะไรสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนั่นเอง very good ถัดไปค่ะ we pour water over the hands of elders for blessing คำว่า pour water over the hands คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรสิ่งนี้รดน้ำไปที่อะไรคะมือนั่นเองหรือเราเรียกกิจกรรมนี้ว่าอะไรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อทำไมลูกทำไมเราต้องทำกิจกรรมนี้รู้ไหมทราบไหมคะเพื่อเป็นการขอพรใช่ไหมเมื่อเรารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้อะไรกับเราให้พรโอเค very good อ่ะทีนี้มาทบทวนทีละคำนะคะเมื่อสักครู่นี้นะ 1, 2, 3 rural area
1: Rural area.
0: Rural area
1: Rural area
0: มีความหมายว่าอะไรลูกพื้นที่ชนบท Very good ถัดไป Zodiac
1: Zodiac
0: มีความหมายว่า
1: ราศ
0: ีจักรราศีถูกต้องถัดไป Elder
1: Elder
0: คืออะไรลูกผู้ใหญ่ถัดไป Return
1: Return
0: แปลว่าอะไร return
1: กลับ
0: ถูกต้องถัดไป
1: wash away
0: wash away
1: away
0: มีความหมายว่าอะไรเอ่ยชำระล้างถัดไปคำนี้ยาวนะ prosperity
1: prosperity
0: มีความหมายว่าอะไรเงินทองความมั่งคั่งถัดไปค่ะคำนี้ scented water
1: scented water
0: scented water
1: scented water
0: เป็นน้ำประเภทไหน
1: น้ำหอม
0: น้ำอบได้หมดเลยถัดไปค่ะ transitional day
1: transitional day
0: transitional day
1: transitional day
0: เป็นวันอะไร
1: ว
0: ันเปลี่ยนผ่านถัดไป good health
1: Good health.
0: Good health คืออะไรแข็งแรงสุขภาพดีและสุดท้าย pour water over the hands
1: pour water over the hands
0: มีความหมายว่า
1: ลาดน
0: ้ำเลยเหรอลูกรดก็พอนะรดน้ำไปที่อะไรคะมือนั่นเองฉะนั้นคำว่าพัวคำนี้แปลว่ารินหรือว่ารถนั่นเองเราไม่ลาดนะลูกนะเราลาดหรือสาดน้ำกับเพื่อนๆแต่ผู้ใหญ่เราทำได้ไหมไม่ได้นะไม่สมควรนะคะอ่ะทีนี้คำเหล่านี้10คำเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเจอในกิจกรรมนี้ We will use worksheet number 10 facts about สงกรานต์นะคะ In this activityAn age group of students studies the assigned paragraph and works together to summarize the main idea of

0: the passage ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาพารากราฟที่ตัวเองได้รับนะคะหลังจากนั้น a group representative presents the main idea of the paragraph จากนั้นจะให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมานำเสนอว่าพารากราฟที่เราได้เนี่ยมีใจความว่าอย่างไรนะคะโดยที่คุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งพารากราฟให้นักเรียนได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแบ่งพารากราฟให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ขอสรุปกิจกรรมค่ะคุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยนะคะอย่างที่สองค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาย่อหน้าที่ได้รับค่ะแล้วก็ช่วยกันสรุปใจความสำคัญของเรื่องตัวแทนกลุ่มค่ะออกมานำเสนอใจความสำคัญของพารากราฟที่ได้รับนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการสรุปใจความสำคัญของนักเรียนด้วยเด็กๆต้นทาง are you ready
1: yes
0: ก่อนที่เราจะทำอะไรเป็นกลุ่มเราต้องมีการแบ่งหน้าที่ค่ะใครจะเป็นคนเขียนใครจะเป็นคนช่วยหาคำศัพท์ใครจะเป็นตัวแทนออกมาพูดแบ่งกันให้ชัดเจนนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้ว let's go ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: มาค่ะทีนี้ขอตัวแทนค่ะกลุ่มที่ได้หมายเลขที่1ค่ะออกมานำเสนอค่ะข้อความส่วนนี้มาได้เลยมีกลุ่ม1 2คนใช่ไหมคะออกมาได้เลย
1: สงกรานต์เป็นวันปีใหม่ของไทยครับเริ่มขึ้นทุก13เมษายนของทุกปีมีระยะเวลา3วันครับวันที่13เรียกว่ามหาสงกรานต์ครับซึ่งอยู่ในระหว่างวันสุดท้ายของปีเก่าครับ
0: อ๋อโอเคเยี่ยมมากเลยฉะนั้นวันที่13เมษายนเราเรียกว่าวันมหาสงกรานต์นั่นเองซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของปีนั่นเองนะคะโอเคค่ะถัดไปเลย
2: วันที่14เมษายนเรียกว่าวันเปลี่ยนผ่านจะอยู่ระหว่างปีเก่าและปีใหม่ค่ะ
0: โอเคเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเราทราบแล้วว่าวันที่13เนี่ยเรียกว่าวันมหาสงกรานต์ส่วนวันที่14เราเรียกว่าวันเนาเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมวันเนาวันเนาเนี่ยจะเป็นวันเปลี่ยนผ่านนะคะระหว่างปีเก่ากับปีใหม่นั่นเองโอเคใครได้ number 2มาได้เลยต่อไปค่ะจะเป็นส่วนนี้แล้วนะวันที่15เมษายน
3: วันที่15เดือนเมษายนเป็นวันเถลิงศกเป็นวันที่1ของปีใหม่ถ้าเป็นไปได้คนที่อาศัยในชนบทมาทำงานในเมืองจะกลับบ้านเพื่อมาเฉลิมฉลองเทศกาลค่ะ
0: เป็นวันเรียกชื่อว่าอะไรนะลูกวันเถลิงศกใช่ไหมคะเป็นวันที่คนที่ทำชนบทเนี่ยเขามาทำงานในเมืองใช่ไหมคะเขาก็จะกลับบ้านไปเพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัวนั่นเองโอเคเยี่ยมมากเลย thank you very muchถัดไปค่ะใครได้ number 3มาได้เลยนักเรียนทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมต่อไปนะลูกนะตรงนี้เขาพูดถึงความหมายของวันสงกรานต์ค่ะตรงนี้ตัดเริ่มได้เลยลูก
4: สงกรานต์หมายความว่าเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนที่เพราะว่ามันคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง
0: ในไหนลูกโซเดียมจักรราศี
4: จักรราศี
0: แล้ววันสงกรานต์เนี่ยยังเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าอะไรเอ่ยเทศกาลอะไร Water Festival เทศกาลน้ำใช่ไหมคะต่อเลยคนเชื่อว่าอะไรเอ่ย
4: คนเชื่อว่าน้ำล้างสามารถล้างความโชคร้ายดังนั้นพวกเขาสามารถทำความสะอาดบ้านและที่สาธารณะเช่นวัดได้ค
0: ่ะจากย่อหน้านี้เขาบอกว่าวันสงกรานต์เนี่ยหมายถึง move หรือ change place เป็นการเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนสถานที่ซึ่งมันเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์นั่นเองที่เปลี่ยนตำแหน่งตามจักรราศีนั่นเองนะคะหรือเขายังนิยมเรียกว่า water festival ด้วยหรือเทศกาลที่เกี่ยวกับน้ำเพราะน้ำช่วยอะไรใครฟังเพื่อนบ้างเมื่อสักครู่ล้างความโชคร้ายคนก็เลยนิยมทำความสะอาดบ้านกันหรือว่าทำความสะอาดที่ที่เป็นสาธารณะเช่นวัดนั่นเองนะคะยามาสเตตัสถัดไปค่ะสุดท้ายใครได้ย่อหน้านี้มาได้เลยย่อหน้าสุดท้ายว่าอย่างไรคะปัญญา
5: วันที่14เดือนเมษายนเป็นที่รู้จักเพราะเป็นวันครอบครัวสมาชิกในครอบครัวจะมาหากันบ่อยๆคนหนุ่มสาวก็จะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่โดยการรดน้ำดำหัวค่ะพ่อแม่และปู่ย่าตายายแล้วผู้ใหญ่จะให้พรกลับมาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขและมีความมั่งคั่งค่ะ
0: เยี่ยมมากครบถ้วนสมบูรณ์ดีมากค่ะขอบคุณมากวันที่14เนี่ยยังรู้จักกันว่าเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าสมาชิกในบ้านจะมาทำไมกันมารวมตัวกันใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เป็นเด็กหนุ่มสาวเนี่ยก็จะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ด้วยการทำอะไรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เมื่อเรารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้พรเรากลับมาว่าขอให้เรามีความสุขนะขอให้โชคดีขอให้มั่งคั่งนั่นเองเนาะเยี่ยมมากเลยเด็กๆสามารถจับใจความได้ดีมากนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมนี้เมื่อสักครู่เราจับใจความไปแล้วเกี่ยวกับวันสงกรานต์ฉะนั้นมาทำกิจกรรมนี้ค่ะลองดูได้เลยนักเรียนเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยนะคะดูคำถามด้วยกันก่อนหาคำสำคัญนะข้อที่1 What is the importance of มหาสงกรานต์ Day อ้าวใครเจอแล้วมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะกลุ่มไหนแปลเมื่อสักครู่นี้มหาสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร
6: ่
0: 13ใช่ไหมคะอ่ะฉะนั้นวันที่13เมษาเนี่ยหรือวันมหาสงกรานต์เนี่ย importance คือมีความสำคัญอย่างไรเมื่อสักครู่เพื่อนจับใจความให้เราไปแล้วฉะนั้นเด็กๆขีดเส้นใต้คำสำคัญได้เลย importance of มหาสงกรานต์ dayถัดไปคำถามข้อที่2ค่ะ When does the new year begin in the Songkran festival เมื่อไรที่เป็นวันปีใหม่ในวันสงกรานต์เมื่อสักครู่เพื่อนพูดไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองไปดูในบทอ่านอีกหนึ่งครั้งนะถัดไป number 3 What does the word Songkran mean สงกรานต์มีความหมายว่าอะไรเมื่อสักครู่เพื่อนพูดไปแล้วหรือยังพูดแล้วใช่ไหมคะไปหานะช่วงสงกรานต์มีความหมายว่าอะไรถัดไป number 4 why มีความหมายว่าอะไรคะทำไม why do people clean their houses during สงกรานต์ทำไมนะคนจะต้องทำความสะอาดบ้านช่วงวันสงกรานต์ด้วยบางคนอ่อแล้วนะถัดไปค่ะ how do young people show respect to their elders during

0: งสงกรานต์คนวัยหนุ่มสาวเนี่ยแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่อย่างไรในวันสงกรานต์อ่ะบางคนยิ้มเลยนะแสดงว่ามีทั้งหมดกี่ข้อที่เด็กๆจะต้องไปทำเองโอเค there are 5 items โอเค are you ready
1: yes yes
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยนะจ๊ะ

0: โอเค let's check the answers มาตรวจคำตอบกันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทำได้เร็วขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยสรุปใจความให้เราหมดแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นข้อที่หนึ่งค่ะ the importance of มหาสงกรานต์ day มหาสงกรานต์ day ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะวันที่13เมษาแล้วมีความสำคัญอย่างไรลูกอ่าเยี่ยมมากเลย the last day of the year เป็นวันสุดท้ายของวันปีใหม่ฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อ C ถูกต้องค่ะ the day to mark the end of the old year ใครถูกตัวถูกได้เลยนะคะถัดไป number 2when does the new year begin in Songkran festivalคำว่าปีใหม่ในสงกรานต์เนี่ยคือวันที่เท่าไหร่13หรือ15
1: 15
0: อยู่ในพารากราฟ1ด้วยนะย่อหน้าที่1วันที่15ค่ะเพราะเขาบอกว่าอะไรลูก which is the first day of the new year ฉะนั้นตอบข้อ4ค่ะใครผิดแก้ไขถูกต้องด้วยนะจ๊ะถัดไป number 3What does the word สงกรานต์ mean? สงกรานต์มีความหมายว่าอะไรตรงนี้เด็กสามารถดูได้ที่ย่อหน้าที่2สงกรานต์มีความหมายว่าอะไรอะไรดีแปลว่าอะไรคะตรงนี้ใช่ไหมสงกรานต์ means move or change place ฉะนั้นตอบข้อ D dog นะคะแปลว่าเคลื่อนย้ายหรือว่าเปลี่ยนที่นั่นเองอะไรที่เปลี่ยนที่จำได้ไหมกลุ่มนี้อะไรที่เปลี่ยนที่คะกลุ่มหนึ่งพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะอ่ะไปต่อ number 4 why do people clean their houses ทำไมคนต้องทำความสะอาดบ้านด้วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีคือข้ออะไรคะข้อดีด็อกค่ะ to wash away bad luck ไหน4ข้อค่ะยังไม่ผิดเลยโอ้ very good โอเคกลุ่ม4ใช่ไหมเยี่ยมมากถัดไปข้อสุดท้าย how do young people show respect to their elders เด็กหนุ่มสาวเนี่ยแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่อย่างไรในเทศกาลนี้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คือข้อไหนคะข้อดีด็อกค่ะโอเคไหนใครถูกหมดเลยเด็ก clap your hand for your friends ค่ะเยี่ยมมากแสดงว่าฟังที่เพื่อนจับใจความและตอบคำถามได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกิจกรรมถัดไปค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆรอคอยนะคะ we will use worksheet 11 my สงกรานต์ day in this activity you have to choose oneActivity during Songkran Festival. Draw and color the picture. ให้เด็กๆเลือกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่ตัวเองทำในวันสงกรานต์ลองจินตนาการสิว่าถ้าพูดถึงวันสงกรานต์เด็กๆทำกิจกรรมอะไรจากนั้นวาดภาพและระบายสีให้สวยงามคุณนกนึกถึงกิจกรรมนี้ในวันสงกรานต์ของคุณนกคุณนกวาดภาพนี้มาคุณนกบรรยายใต้ภาพเล็กน้อยค่ะ On Songkran Day I splash water with my friend ตามนี้เลยเด็กๆอาจจะวาดภาพรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ได้ไหมได้ไปทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดวัดได้ไหมได้แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: ำหรับกิจกรรมนี้นะคะถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วมอวาดรูปหรือระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนำไปแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะกิจกรรมสุดท้าย let's wrap up สรุปบทเรียนกันคุณนกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวันสงกรานต์เล็กน้อยนะคะอ่ะลองดูนะ the first question are there สงกรานต์ traditions in other countriesมันมีประเพณีสงกรานต์แบบนี้ในประเทศอื่นอีกไหมเด็กๆคิดว่าอย่างไรมีไหมมีที่ไหนบ้างทราบไหมคะลาว What else เมียนมาแคมโบเดียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะมีประเพณีนี้ใกล้เคียงกับเราเลยแล้วเด็กๆทราบไหมว่าอะไรที่เหมือนกับของไทยเขามีการเล่นน้ำเหมือนกันแล้วก็มีการส่งน้ำพระเหมือนกันนั่นเองนะคะถัดไปคำถามข้อที่2 How is water splashing in the past and present similar or different การเล่นน้ำในอดีตกับปัจจุบันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรคะสมัยก่อนเขาใช้อะไรลูกขันเขาใช้วิธีการพรมนะคะพรมจากขันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่สมัยนี้เราใช้อะไรคะปืนฉีดน้ำใช่ไหมคะซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งดีๆที่ยังคงมีอยู่คือยังมีการส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะถัดไปค่ะ How can students celebrate สงกรานต์ in a way that is appropriate and safe เด็กๆมีวิธีการเล่นน้ำให้เหมาะสมและปลอดภัยอย่างไรคุณนกอยากได้ไอเดียของทุกกลุ่มเลยฉะนั้นช่วยกันคิดค่ะวิธีการเล่นน้ำที่เหมาะสมและปลอดภัยขอคนละหนึ่งไอเดียช่วยกันคิดได้เลยถ้ากลุ่มไหนพร้อม you can raise your hand before speaking อัศจรรย์ค่ะ
1: ใช้น้ำที่สะอาดค่ะ
0: เยอะมากใช้น้ำที่สะอาดเวลาที่เราเล่นน้ำกับคนอื่นเราควรใช้น้ำที่สะอาดเพราะเวลาคนอื่นมาเล่นน้ำกับเราเราก็ต้องการน้ำที่สะอาดเหมือนกันใช่ไหมคะถัดไปกลุ่มไหนได้ขอกลุ่มวันก่อน
2: ไม่ฉีดน้ำใส่ตาคนค่ะ
0: ไม่ฉีดน้ำใส่ตาของผู้อื่นเยอะมากเลยถัดไปกลุ่มโฟขออภัยค่ะกลุ่มไฟ
3: ไม่สาดน้ำใส่รถมอเตอร์ไซค
0: ์
3: ค่ะ
0: ไม่สาดน้ำใส่รถมอเตอร์ไซค์หรือสาดน้ำใส่คนที่เขาไม่พร้อมในวันนั้นเนี่ยอาจจะมีบางคนต้องไปทำงานใช่ไหมคะถ้าหนูสาดน้ำใส่เขาเกิดอะไรขึ้นเขาเปียกการไปทำงานของเขาอาจจะสายหรือล่าช้าใช่ไหมคะมีไม่เอ่ยถัดไปมาค่ะกรุ๊ปโฟร์
4: ไม่ฉีดน้ำใส่หน้าผู้อื่นครับ
0: ไม่ฉีดน้ำใส่หน้าผู้อื่นคล้ายๆกับกรุ๊ปวันเลยใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมมากและสุดท้ายค่ะกรุ๊ป2
5: ไม่วิ่งในพื้นที่ที่มีน้ำแล้วก็ลื่นค่ะ
0: เวลาเราเล่นน้ำเนี่ยเราจำเป็นต้องวิ่งไหมอาจจะเกิดอะไรได้คะอุบัติเหตุใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยแล้วคุณนกขอเพิ่มเติมให้เด็กๆต้นทางและปลายทางการแต่งกายต้องเป็นอย่างไรการแต่งกายเวลาเราไปเล่นน้ำเป็นอย่างไรมิดชิดดื่มเครื่องดื่มมึนเมาได้ไหมไม่ได้ใช้กระบอกน้ำหรือปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันน้ำสูงๆได้ไหมไม่ได้เพราะว่าจะทำให้คนอื่นเจ็บใช่ไหมคะเหมือนที่กลุ่ม1กับกลุ่ม4บอกเลยนั่นเกิดจากที่เราใช้กระบอกน้ำที่มีแรงดันสูงๆฉีดเข้าไปที่ตาหรือตามร่างกายแรงๆใช่ไหมคะฉะนั้นฝากเด็กๆไว้ด้วยขอให้เป็นวันสงกรานต์ที่สนุกและปลอดภัยนะคะและช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้พบกับช่วงวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะ The more you learn the more you growยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งเติบโตมากเท่านั้นวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วของภาคเรียนนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นฝากเด็กๆไว้ด้วยเดี๋ยวเด็กๆจะต้องมีการสอบปลายภาคใช่ไหมคะฉะนั้นหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยและเมื่อปิดภาคเรียนทบทวนบทเรียนด้วยนะคะโอเค That is for today
6: Class ready
0: see you later. Goodbye.

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจาก

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: รออยู่ข้างในแล้ว
3: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
1: ครับผม
4: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
2: จริ งคร
4: ับ โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำนี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำนี้ยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโคเป็นรูปพญานาค7เสียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
2: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
4: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
2: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
4: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
2: JJ ครับ
1: และตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
5: สวัส

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

0: ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แวนก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวน

0: คำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะคุณแบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะคุณแบงค์
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อน
0: ัก
1: เรียนเก่งมากเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วใบแล้วครับ
1: มีคำใบ้ละก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: รถอะไรแบบน
0: ี้
1: ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาทีครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไรนะครูพี่แบงค์เจอคำว่า
0: เก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: มองแบบนี้น่ากินมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: กิน
0: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมา แล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แรง
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วคร
1: ับเก่งมากๆ
0: ทำไมคะว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แรง
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามคำกริยาครับ
1: ยังตอบได้ไหม
0: ได้ไหมคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของ
1: ค
0: ำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
0: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี
0: ้
1: เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมคร
1: ับแบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะ
1: แชะแชะ
0: แชะ
1: อะไรนะ
0: ตอกติ๊กตอกทราบไหม
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมวดหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค์
1: งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะ เริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าวค่ะ
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แบนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับจากหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักครับก็คือครูพี่แบนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แบนครูพี่แบนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนใ ียกจบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก

0: รอบนึงค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
1: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
0: ่
1: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
0: ็
1: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
1: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แวน
0: ค่ะ
1: เหมือนครูพี่แวนเราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
0: บน
1: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
0: ู
1: พี่แบงค์จะคำว่าจานนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
1: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
0: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
0: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: มองลึกกว่านั้น
1: ดูซิ
0: อะไรนะเขียวเขียว
1: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
0: นะคะ
1: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
0: ์ถ้วย
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
0: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
0: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
1: คำว่าอะไรครับถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์เจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ครูพี่แบงค์รู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
1: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
0: ตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
1: คิดออกหรือยัง
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
1: แว่นตานั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอยู่ข้างบนหัว
1: อะไรนะ
0: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
1: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แบงค์
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่จากที่คุณพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนคุณพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับคุณพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
1: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
0: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
1: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
1: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
0: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
1: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
1: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
0: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: ได้เลยครับ
0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
1: เก้าอี้
0: ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
1: นั่ง
0: แล้วก็ยิ้ม
1: ยิ้ม
0: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
0: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
1: ใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
1: ภูเขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
1: ่ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรพบุรุษของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
0: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนพี่แบง
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: มันน่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงแอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้มั้ยเอ่ย
1: อยู่ได้มั้ยนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
1: เล่น
0: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
1: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
0: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: เรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับ

0: ครูพี่แบงก์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงก์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงก์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงก์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: คุณพ่อ
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค
0: ่ะหลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ป
0: รบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แวนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

ชีวิตต่างๆในนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นนะ

0: กรพิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างภูทยาจึงต่างรับเส้นแรงร่วมของทีมชาติท่านดีนานาเทศ

0: มันเป็นบรรยากาศที่เขาคุ้นเคยจากที่ได้ถามๆดูนะครับก็ว่าแต่งงานกันที่นี
1: ่ป้าอยู่แถวนี้มาหลายปีแล้วจะย้ายไปอยู่ตรงไหนอ่ะต้องอยู่ตรงนี้แหละนอกจากเขาไล่แม่ขายแล้วเลิกขาย
2: งานประจำอยู่นี่แหละ
3: ขายดีทุกม็อบค่ะเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายขายดีทุกม็อบ
4: ผมอยู่บนถนนราชดำเนินนะครับด้านหน้าคือราชดำเนินในด้านหลังคือราชดำเนินกลางถนนประวัติศาสตร์ของประเทศสายนี้เป็นพื้นที่จัดงานสำคัญของพระนครของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีของราชสำนักงานของรัฐบาลงานรื่นเริงหรืองานประเพณีของประชาชนและรวมไปถึงเป็นพื้นที่เรียกร้องทางการเมืองมาหลายต่อหลายครั้งถ้าหากราชดำเนินคือถนนที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชาติก็น่าสนใจนะครับว่าเรื่องเล่าและความทรงจำของคนหลากหลายชนชั้นบนถนนสายนี้กำลังบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับราชดำเนินและวันนี้ราชดำเนินกำลังจะเดินหรือมุ่งหน้าไปสู่ที่ใดครับ

0: ันห้าเนี่ยคือจุดเปลี่ยนแทบจะทุกๆอย่างแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ขนานกันไปกับที่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนถ้าจะพูดว่ารัชกาลที่ห้าคือจุดประกายความเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็คงจะเป็นหลังจากที่ท่านได้เสด็จไปต่างประเทศการที่ท่านได้เสด็จไปต่างประเทศเนี่ยผมถือว่าเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกในประวัติศาสตร์เลยที่ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆนอกเหนือกับที่เห็นเฉพาะในสยาม
1: มันอยู่ในยุคของการล่าเมืองขึ้นหรืออาณานิคมนะคะในยุคนั้นเป็นยุคที่ทางฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสูญเสียดินแดนในแถบฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยทำให้ท่านรู้สึกว่าต้องออกไปต้องเล่นการเมืองในระหว่างประเทศด้วยต้องทำความรู้จักประเทศต่างๆด้วยในยุโรปโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมหลังจากกลับมาแล้วจากเสด็จพระราชดำเนินไปพระพายุโรปเนี่ยท่านก็ขยายพื้นที่วังออกไปทางสวนดุสิตทางฝั่งเหนือของพระนครบริเวณตรงนั้นเนี่ยท่านก็ตัดถนนออกไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงถนนลาดดำเนินจุดที่เป็นพระราชวังดุสิตนะคะก็มาเป็นลาดดำเนินนอกตัดเข้ามาเข้าสู่เมืองเป็นถนนลาดดำเนินกลางแล้วก็เป็นลาดดำเนินในถนนทั้งสองฝั่งเนี่ยท่านมองว่ามันควรจะเป็นพื้นที่ที่แบบให้คนสัญจรทำเป็นห้างร้านใหญ่โตก็เรียกว่าอยากให้ทำเมืองไทยให้มันเป็นเรื่องที่เป็นความทันสมัยเป็นความทัดเทียมกับชาติยุโรปด้วยเขาก็ว่ากันว่าท่านมองเห็นไอ้ถนนชองเอลิเซ่ในฝรั่งเศสเนี่ยตรงนี้มันทำให้เห็นว่าเมืองไทยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีความซิวิไลแล้วนะ
2: ผมคือโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาบนถนนราชดำเนินก็จะเห็นโรงแรมหลังนี้อย่างเด่นชัดถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของถนนสายนี้เลยก็ว่าได้โรงแรมรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นในปี2485ใช้ในปี2486 80ปีแล้วครับได้โรงแรมแห่งนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถนนราชดำเนินก็คงมองข้ามและละเลยโรงแรมรัตนโกสินทร์ไปไม่ได้ครับสวัสดีครับ
3: มีห้องว่างห้องนึงไหมครับ
4: มีห้องว่างค่ะ
3: ครับต่อชั้น3
4: ชั้น3ได้ค่ะจะขอเอกสารนะคะ
2: ที่นี่แขกส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติอะครับ
4: ก็พักกันไปค่ะแต่ช่วงนี้คนต่างชาติจะเยอะหน่อยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเปิดประเทศแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะต้องค่ะ
2: โรงแรมรัตนโกสินทร์แห่งนี้นะครับคนต่างชาติจะรู้จักกันในชื่อของ Royal Hotel อย่างที่ทราบกันก็คือเปิดใช้งานในปี2486ประธานในพิธีเปิดก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับลิฟต์เก่าลองใช้งานดูครับ

0: ช้งานได้ปลอดภัยดีครับ
1: นับตั้งแต่เปิดให้บริการโรงแรมรัตนโกสินทร์ก็มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนราชดำเนินเพราะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแวดล้อม

0: พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและอยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปัจจุบันโรงแรมรัตนโกสินทร์จึงมีความหมายมากกว่าการเป็นที่พักหากแต่เป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่ผูกพันกับผู้คนในรุ่นก่อน
1: หลังจากที่รัฐบาลปล่อยให้เอกชนมาบริหารอะไรเงี้ยครับคือโรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเขตกรุงเทพหรืออาจจะว่าเรียกว่าในประเทศไทยแล้วกันครับเพราะว่าสมัยนั้นอาจจะว่าโรงแรมอาจจะไม่ได้มีหลากหลายให้เลือกเหมือนในสมัยนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นจุดศูนย์กลางมีทั้งกระทรวงมหาดไทยมีทั้งอะไรเนี่ยครับอยู่ล้อมรอบข้าราชการในสมัยก่อนนักการทูตอะไรเนี่ยครับส่วนมากก็จะมารวมกันอยู่ที่โรงแรมนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆสมัยก่อนเนี่ยจะเป็น UN มั่งเป็นข้าราชการมหาดไทยถ้าเป็นนักการเมืองน่าจะเคยมาหมดนะครับมาทั้งทานกาแฟมาทั้งอะไรอยู่มาเป็นที่ประชุมมาเป็นที่เซฟเฮาส์ของเขาในการคุยเรื่องการเมืองหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับคนที่เข้ามาใช้บริการทุกวันนี้เราก็จะมีห้องอาหารจีนนะครับคนนิยมค่อนข้างเยอะมีห้องรีลาดของเราก็จะมีอนุรักษ์สิ่งที่มันเกิดกับโรงแรมมาครับอนุรักษ์ไว้อยู่แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าประจำที่มาใช้บริการอยู่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยครับอาจจะไม่มีโรงแรมทั้งเส้นสุขุมวิทหรือว่าโรงแรมทันสมัยเหมือนในปัจจุบันมากมายนักเลยครับเขาก็เลยเลือกมาว่าโอเคโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่อันดับต้นๆของประเทศอยู่ละก็เลยมาแต่งงานกันที่นี่ซะเยอะนะครับบางทีคนที่มาทุกวันนี้ครับอาจจะอยากได้บรรยากาศสมัยที่เขาแต่งงานกันอาจจะอยากได้บรรยากาศที่เขาคุ้นเคยก็เลยกลับมาใช้บริการกัน
0: อย่างที่ทราบกันนะครับว่าถนนราชดำเนินเองแบ่งออกเป็น3ส่วนถนนราชดำเนินในจากพระบรมมหาราชวังมาสิ้นสุดที่สะพานผ่านพิภพลีลาถนนราชดำเนินกลางตรงนี้ก็จากสะพานผ่านพิภพลีลายาวไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดและถนนราชดำเนินนอกก็ต่อจากนั้นไปจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้าในสมัยนั้นเองเนี่ยไม่ได้มีแนวตึกสองข้างถนนแบบนี้นะครับริมถนนเองก็จะเป็นบ้านเรือนสลับไปกับที่ว่างนะครับยาวไปตลอดแนวนะฮะจนกระทั่งปี2480ราวๆนั้นนะฮะจอมพลป.พิบูลสงครามเองก็ได้สั่งการให้สร้างตึกแถวริมถนนขึ้นมีลักษณะพิเศษที่เน้นความเป็นระเบียบกลมกลืนโอ่อ่าสง่างามด้วยกลุ่มอาคารที่ปิดล้อมที่ว่างซึ่งก็คือตัวถนนการสร้างตึกแถวอย่างที่เห็นและขยายถนนในเวลาก็ได้มีการเวนคืนบ้านเรือนของประชาชนเข้าไปอีกข้างละประมาณ40เมตรนะครับเพื่อที่จะทำให้ถนนมีความกว้างขึ้นทางเท้าเองก็มีความกว้างอย่างที่เห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาชมงานสำคัญของชาติที่จัดขึ้นบนถนนครับ
2: ตึกเหล่านั้นเนี่ยเป็นถ้าเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คงจะเป็นสถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่โมเดิร์นนะฮะมันเป็นคอนกรีตแล้วก็มันเป็นสถาปัตยกรรมที่เริ่มเข้ามาเป็นยุคแรกๆราว2480กว่าๆแล้วก็อยากจะทำให้เกิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นการสร้างหลังจากช่วงใกล้เคียงกับการทำอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
3: ท่านมองตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นถ้าจะเทียบกับสมัยนี้คือสีลมผมมองนะผมมองว่าท่านน่าจะมองตรงเนี้ยเหมือนกับศูนย์ CBD เหมือนกับ CBD ที่เป็นโมเดิร์นไม่ใช่ CBD แบบเยาวราชไม่ใช่ CBD แบบบางลำพูไม่ใช่ CBD แบบเฟื่องนครแต่เป็น CBD อย่างที่มีเทสสูงๆการออกแบบเนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนข้างใหญ่ช่วงพื้นถึงเพดานก็สูงการทำลักษณะของธุรกิจข้างในเนี่ยไม่มีลักษณะที่คล้ายกับเจริญกรุงเยาวราชเลยจะดูมีความโอโถงและโหฐานถนนก็กว้างกว่าเยอะพูดง่ายๆว่าเหมือนกับยกตะวันตกมาไว้ที่นี่เลย
0: แม้ถนนราชดำเนินจะเกิดขึ้นเพราะชนชั้นนำสยามและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศแต่ถนนสายนี้ก็เป็นพื้นที่ของคนทุกชนชั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะละเลยไปไม่ได้ถ้าอยากเห็นภาพประวัติศาสตร์ของถนนราชดำเนินอย่างชัดเจนก็คือภาพความทรงจำของคนธรรมดาที่ทำมาหากินบนถนนสายนี้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
4: พ่อแม่เราขายของอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่อะขายอยู่ตรงเนี้ยตลอดมา

0: กระเล็กจนโตอ่ะขายมาตลอดพวงมาลัยมั่งไอ้นี่เพิ่งมาขายทีหลังกับพวงมาลัยขายมาตลอดขายตรงนี
1: ้กลางคืนก็คือคึกคักสิ
0: ใช่ก็บอก
1: แล้วเออสมัยก่อนกลางคืนเป็นไงบ้างกับแถวนี
0: ้โอ้ยโอ้โหคนเดินกันให้หลามไหลเยอะไปหมดเลยถ้าฝั่งนู้นก็ข้ามมาถ้าเห็นร้านอาหารเนี้ยฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นจริงๆไม่ค่อยมีร้านอาหารอ่ะ
1: ครับ
0: น้อยมากจะเป็นพวกตึกขายของพวกศึกษาพันขายหนังสือขายอุปกรณ์เรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ขายของเนี้ยขายดีมากแต่พอราตอนเนี้ยไม่มีคนที่จะขาย
1: ลุงสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ผมจะถามนิดนึงลุงคนแถวนี้ป่ะ
2: ไม่ใช่
1: ลุงมาจากไหนอ่ะ
2: ผมมาจากไกลบางประกอบนู่น
1: ทำไมถึงชอบมาแถวนี้ครับ
2: ก็นิสัยคนเราก็อย่างนี้ช่วงที่ไปจุดไหนมีอะไรดีมันก็ไปใช่ไหม
1: ผมเห็นคนก็ชอบมากันแล้วเขาบอกมาเที่ยวมาเที่ยวอ่ะเขาเที่ยวอะไรอ่ะ
2: ก็เดินเที่ยวไงคนเยอะๆเราก็ไปไหนเห็นคนเยอะๆก็สนุก

0: ถ้าเก่งโอเคนะ
1: พอแล้วนะตรงนี้จะมีภาษีป่ะ
0: แล้วพี่มาจากแถวไหนครับเนี่ย
1: ผมอยู่สะพานปิ่นเกล้าเนี่ย
0: อ๋อไม่ไกลแล้วปกติมาบ่อยไหม
1: มาทุกวันมาทำงานไม่มีโควิดติดโควิดเพื่อนก็เลยไม่มีงานทำถ้ามาเนี่ยตามภาษามาเล่นมาเที่ยวจะรู้จักกันแทบจะหมดอยู่แล้ว
0: อ๋อนี่ก็รู้จักกันกันหมดเลย
1: เล่นกันทุกวัน

0: ากเด็ก
1: ทุกที่อยู่แถวเนี้ยสมัยเด็กๆก็ขายหนังสือพิมพ์ตามบาร์สมัยก่อนมีโรลิต้า
2: เออเป็นไงบ้างเล่าให้ผมฟังถึงบรรยากาศบาร์สมัยก่อนดิ
1: สมัยก่อนมันรุ่งเรือง
2: ยังไง
1: มีนักร้องสุเทพศิรินแล้วก็สีดาแล้วก็มูแรงรู
2: ้เออมูแรงรู้ตรงไหนครับ
1: อนุสาวรีย์แล้วก็มีอเล็กซานดรา
2: โอ้มันมีไนท์คลับมีคอฟฟี่ช็อปเยอะงั้นเลยเหรอตอนนี้เราอยู่บริเวณ4แยกที่มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นวงเวียนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆไกลออกไปทางนู้นนะครับโรงเรียนสตรีวิทย์ก็จะมีร้านอาหารสัญชาติอเมริกันนะครับถัดมาบริเวณนี้ก็คือร้านหนังสือนะครับส่วนไกลออกไปทางด้านนู้นก็เป็นร้านอาหารเมทารายสอนแดงร้านอาหารมิชลินสตาร์นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเราจะไม่ไปทั้งมิชลินสตาร์หรือไม่ไปอเมริกันสไตล์เราจะไปที่ฝั่งนู้นเลยครับลาบพนมไพรครับ

0: หนูเกิดพ.ศ.34แล้วหนูตอนนั้นหนูประมาณขวบนึงอะค่ะแม่เขาจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขายของไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงให้แกขายปลาหมึกแกก็จะเอาลูกๆเนี่ยนอนไว้ใต้รถเข็นเหมือนแกนั่งเสียบปลาหมึกแกก็จะมีเปของแกไว้แกว่งมือนึงเสียบลูกชิ้นมือนึงและแกเล่าให้ฟังว่าแกเอาหนูอะนอนใต้ท้องรถแล้วเขายิงกันแล้วเขาก็จับพ่อไปแล้วแม่ก็อุ้มหนูไปตามหาพ่อจับพ่อไปถอดเสื้อนั่งรวมกันกับผู้ชายแล้วเขาก็ปล่อยพ่อออกมาเพราะว่าแม่ไปตามบอกว่าขายลูกชิ้นไม่ได้มามอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนพ่อกับแม่ขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าสตรีวิทค่ะหน้าแม็กแล้วก็มาเซ้งร้านต่ออาม่าแปะซึ่งขายข้าวต้มแล้วก็มาสานต่ออีกทีนึงค่ะได้ประมาณ 4-5 ปีเวทีกบสอยู่ตรงนี้แล้วมุมร้านหนูมันจะเป็นหน้าเวทีพอดีลูกค้ามันจะออตรงนี้เลยค่ะแต่เวทีเสื้อแดงจะอยู่ตรงนู้นของหนูจะเป็นท้ายๆแล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายดีทุกม็อบค่ะ
1: ถนนราชดำเนินในประวัติศาสตร์การเมืองและโดยเฉพาะยุคหลังๆนะครับเรามักจะมองเป็นพื้นที่ที่มีไว้เรียกร้องทางการเมืองแต่หากมองให้ลึกลงไปเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีอะไรมากกว่านั้นถนนราชดำเนินเมื่อยุคแรกสร้างเป็นถนนที่ตัดทลายกำแพงเมืองและเขตเมืองแบบโบราณออกไปสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่ถนนราชดำเนินพาเราเดินออกจากศูนย์กลางการปกครองคือพระบรมมหาราชวังมาสู่ระบอบรัฐสภาในพระที่นั่งอนันตสมาคมนำเราออกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยซึ่งแกนกลางก็คือตรงนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันคือถนนที่เปลี่ยนแปลงเราจากอดีตคือตั้งแต่เริ่มตั้งเมือง2325มาถึง2475แล้วก็ต่อมาจนถึงปัจจุบันจากสยามประเทศมาเป็นประเทศไทย

ามว่าถนนราชดำเนินจะเดินต่อไปตรงไหนอย่างไรในวันข้างหน้าเราคงไม่อาจมองแค่เฉพาะตรงตัวถนนและตัวตึกแถวสองฝั่งถนนได้เพราะว่าถนนราชดำเนินด้านหลังตึกแถวมีตรอกซอกซอยมีชุมชนและมีผู้คนอาศัยอยู่อีกมากมายครับ

0: ในอดีตก่อนจะมีการตัดถนนราชดำเนินบริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดาคือย่านชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งในพระนครที่กินพื้นที่จากคลองคูเมืองเดิมยาวไปจนถึงชุมชนป้อมมหาการต่อมาเมื่อมีการตัดถนนในสมัยรัชกาลที่5และสร้างตึกแถวริมถนนราชดำเนินในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามชุมชนดั้งเดิมบริเวณหลังตึกแถวก็ถูกบดบังด้วยตัวอาคารและประวัติศาสตร์ชุดต่างๆของราชดำเนินหากพวกเขาก็ยังมีวิถีชีวิตที่สืบเนื่องและปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบัน
1: อย่างตรงนี้เองนะครับซอยดำเนินกลางใต้เนี่ยก็จะมีบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านเก่านะฮะชื่อว่าบ้านวรรณโกวิทนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของข้าราชการในสมัยรัชกาลที่6และบ้านหลังนี้เองก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่6นะครับ
2: ไงบ้างอายุมากี่ปีแล้วพี
3: ่ป้าอยู่ที่นี่มาตั้ง40ปีแล้วครับ
2: เป็นไงบ้างครับสมัยก่อน
3: สมัยก่อนดีนะแต่สมัยนี้มันอะไรอะไรมันเยอะแยะเข้ามา
2: ดียังไงครับผมฟังหน่อยดิ
3: ก็หากินก็ง่ายอ่ะสมัยก่อน
2: เมื่อก่อนขายอะไรครับ
3: เมื่อก่อนก็ขายอาหารนี่แหละลูกแต่ขายอยู่ในซอยตอนสาวๆก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพไปลูก
2: อ๋อครับ
3: ทำงานในกรุงเทพแล้วก็พอทำกันก็ลากดึงพี่ดึงน้องกันขึ้นมาทำงานในกรุงเทพก็เลยมาปักหลักอยู่กรุงเทพกันแล้วพอนั่งกันต่างคนต่างมีครอบครัวก็แยกกันไปแต่ว่าอยู่ที่นี่มานานอยู่จนคุ้นเคยซอยนี้
4: ช่วงหลังพ.ศ. 2500เนี่ยพอเริ่มมีว่าทำแบบอเมริกันเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของการพัฒนาประเทศอีกแบบนึงเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกรุงเทพชั้นในเนี่ยถูกแทนที่ด้วยแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าเมืองมันเริ่มเปลี่ยนพื้นที่ชั้นในเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเร็วแล้วก็ต้องการแรงงานสูง
1: ทุกวันนี้ถ้าถามว่าราชดำเนินกำลังจะเดินไปทางไหนก็คงต้องมองในภาพรวมที่มีชุมชนต่างๆในย่านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมก็กำลังถูกขอให้ย้ายออกไปด้วยหลายสาเหตุด้วยกันเช่นกรณีการถูกเวรคืนของป้อมมหาการหรือว่ากรณีชุมชนที่อาศัยพื้นที่ของวัดอยู่ก็กำลังถูกขอให้คืนพื้นที่ให้กับวัดเพื่อใช้พื้นที่ทำสวนสาธารณะ
0: พื้นที่ในตรอกย่านเก่าแก่หลายแห่งเจ้าของเดิมก็ค่อยๆทยอยขายไปเพื่อขยับขยายที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมในย่านชุมชนเมืองเก่ามีขอบเขตที่คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่าเป็นเมืองชั้นในและเป็นเขตอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์นั้นหากพิจารณาในแนวนโยบายที่ได้เริ่มใช้ในปี2546ซึ่งต้องการย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์เพื่อเปิดพื้นที่โบราณสถานและนโยบายของกทม.ที่ต้องการจัดพื้นที่ราชดำเนินสมัยจัดการชุมชนที่ไม่สะอาดหรือใช้ทางเท้าและเห็นว่าไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมตามที่เข้าใจกันเองโดยไม่ศึกษาให้แน่ชัดจากพื้นที่ก็ดูจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตทำงานที่นี่ลดน้อยลงตามลำดับถนนราชดำเนินและย่านนี้ก็อาจจะกลายเป็นเมืองที่สวยงามขึ้นแต่ก็จะไม่มีผู้อยู่อาศัยเช่นในอดีตและกิจกรรมทางสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไป
5: หลังจากที่มีการส่งมอบสัญญาการรื้อถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มาวันนี้ปรากฏว่าบรรยากาศส่วนใหญ่ภายในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงา
6: จากผู้รับเหมานะฮะ

0: คนไม่เห็นพื้นฐานของพื้นที่ไม่เห็นชีวิตของผู้คนที่มันยังพอเหลืออยู่นะไม่ใช่ว่าชุมชนมันตายหมดนะยังเห็นยังมีผู้คนที่เขายังทำมาหากินอยู่แต่พอโครงการอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยมันมาพร้อมกับเหตุของการอนุรักษ์นะอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนของการดูแลพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไปแล้วตอนนี้แนวทางเป็นแบบนั้นไปหมดแล้วก็คือมองแต่เรื่องของความรกรุงรังความสกปรกแล้วเราก็ไปมองเห็นแต่เฉพาะสภาพแวดล้อมที่มันมีการขายประเวณีมีโรงแรมซกมกมีคนไร้บ้านมีขอทานเต็มไปหมดเลยเราต้องกำจัดไปมันกลายเป็นการถ่วงน้ำหนักที่มันสุดโต่งทั้งสองฝั่งมันต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่โดยรอบด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่หลังตึกบนถนนลาดดำเนินกลางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชุมชนจำนวนมากเลยซึ่งยังมีลมหายใจมีวิถีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องออกไปจากพื้นที่นี้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องทำมาหากินที่นี่ได้แล้วนะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเนี่ยมันเหลือแต่บ้านเปล่าๆเหลือถนนเปล่าๆให้เขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสร้างใหม่ยากต้องมาทบทวนโดยการทำให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเขามีส่วนร่วมด้วยในการที่คุณจะคิดมาสเตอร์แพลนอะไรสักอย่างนะจะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ได้แต่ต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา
1: ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาผสมผสานกันนะครับมันก็อยู่กันมาได้ต้อง70 80ปีแล้วอะครับประมาณ70กว่าปี80ปีอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็คือเป็นเสน่ห์อย่างนึงอาจจะไม่ได้สวยงามแต่มันก็สวยงามบนความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยมันยังสร้างทดแทนกันได้แต่บรรยากาศเสน่ห์ของสถานที่มันคือผู้คนและวิถีชีวิตมันสร้างไม่ได
2: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
3: ถนนราชดำเนินถนนที่มีผู้คนหลากหลายมาอยู่อาศัยใช้ชีวิตใช้พื้นที่ต่างที่มาต่างเป้าหมายต่างความทรงจำวันนี้ถนนราชดำเนินจะเดินไปทางไหนขึ้นอยู่กับความทรงจำของคุณคืออะไรสำหรับผมแล้วไม่อยากให้เดินไปในทิศทางการสร้างความทรงจำใหม่โดยตัดขาดจากชีวิตของผู้คนเดิมๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ของถนนสายนี้ราชดำเนิน
0: ตัวสีลมสาทรเนี่ยเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาก็เพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้า
4: สมัยผมเด็กๆตึกแถวนี้สองแสนกว่าบาทแต่สองแสนกว่าบาทสมัยก่อนก็ไม่ธรรมดานะเพราะก๋วยเตี๋ยวยังชามหนึ่ง50ตังค์บาทนึง
5: ผมว่าทุกธุรกิจเป็นเหมือนกันหมดที่ดำเนินการต่อไม่ได้เนี่ยมีเหตุผลหลักๆเหมือนกันหมดเลยคือทายาทหรือรุ่นต่อไปเนี่ยจะทำต่อหรือไม่ทำต่อ
4: ถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกิน

บ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสะตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสลาสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสลาสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะห
0: ์ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ําหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นใจของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายาย และบทบาทของรูปนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถ เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของออบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการ

0: แพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่ครับ
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: you are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลล์

0: ลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o e o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้นะครับเราทั้งสองคนอยู่กันที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเลยจากสนามบินสุวรรณภูมิมาไม่ไกลนะครับมีชุมชนที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเอาไว้นะครับแล้วก็มีมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานกันทั้งชุมชนเมืองชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็ชุมชนอุตสาหกรรมครับด้วยความหลากหลายนะครับจึงทำให้คนที่นี่เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
1: แล้วที่นี่มีจระเข้หรือเปล่าครับผมกลัวจระเข
0: ้ที่นี่ชื่อชุมชนหัวตะเข้ก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะมีจระเข้นะครับคุณครูว่า
1: แล้วทำไมชุมชนนี้ถึงชื่อว่าหัวตะเข้ล่ะครับ
0: นั่นน่ะสิอย่างนั้นวันนี้เราต้องไปสืบค้นแล้วก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนนี้กันว่าทำไมชุมชนนี้จึงชื่อว่าชุมชนหัวตะเข้แล้วทุกวันนี้ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรแต่ว่าครูมีแบบฝึกหัดให้มิกกี้ทำอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับคือมิกกี้จะต้องไปค้นคว้าเรื่องราวของชุมชนเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วจะต้องจดบันทึกมาส่งคุณครูด้วยโอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
0: สมุดบันทึกอยู่ไหนเอ่ย
1: อยู่นี่ครับ
0: ไหนขอครูดูหน่อยเครื่องเขียนก็มาแล้วนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราสืบค้นประวัติศาสตร์และไปเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนหัวตะเข้กันได้เลยนะครับตามกันมาเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: แล้ววันนี้นะครับพวกเราอยู่กับป้าอ้อยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้นะครับวันนี้ป้าอ้อยจะพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้กันครับป้าอ้อยครับวันนี้ผมขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับแล้วก็พาน้องๆทางบ้านเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้กันที่นี่มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับ
1: ที่นี่เป็นชุมชนริมคลองนะคะก็อย่างที่ครูต้นกับมิกกี้เห็นนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่เรียกว่าร้อยกว่าปีเพราะว่าคลองข้างหน้าเราเนี่ยคือคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยขุดในสมัยรัชกาลที่5พอขุดแล้วก็เกิดความเจริญขึ้นตามแนวคลองที่จากพระโขนงเชื่อมโยงไปฉะเชิงเทราค่ะก็จะเกิดตลาดใหญ่ๆริมคลองเนี่ยไปหลายตลาดเดียวค่ะ
0: แล้วชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีสถานที่อะไรที่เรียกว่าเป็นที่ที่น่าสนใจเป็นที่ที่น่าจะให้มิกกี้ให้น้องๆทางบ้านเนี่ยไปเรียนรู้กันบ้างคร
1: ับ ต้องถามมิกกี้ว่าอยากรู้จักจระเข้มั้ย
2: อยากครับ
1: ครับแล้วที่นี่คิดว่ามีจระเข้มั้ยคะ
2: ไม่แน่ใจครับ
1: ไม่แน่ใจนะครับทุกทั้งตัวนึงนั้นน่ะตะพานตัวนึง
0: ตรงนี้มีตัวนึง
1: ตรงนี้อีกตัวนึงค่ะก็จริงๆที่เนี่ยเราชื่อหัวตะเข้เล่ากันมาว่าตอนขุดคลองเราเจอส่วนหัวของตะเข้ค่ะซึ่งตอนนี้เก็บไว้ที่ศาลเจ้าปึงเท้ากงที่เป็นศาลเจ้าประจำท้องถิ่น
0: อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ป้าอ้อยเนี่ย อยากจะฟื้นฟูชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้กลับมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันร้างมากวิถีชีวิตดั้งเดิมอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันไม่ได้มีชีวิตชีวาอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวัน
1: จริงๆแล้วเนี่ยในวัยเด็กของป้าเนี่ยป.6เรามาอยู่ที่นี่ป.6เป็นวัยที่สนุกสนานโดดน้ำคลองเราเป็นเด็กในเมืองแต่เรามาอยู่ที่นี่มันค่อนข้างแบบเรียกว่าบ้านนอกนะคะเราสนุกสนานเรางมหอยขมเราเล่นอะไรอ่ะไอ้แค่ไอ้โขงนะคะเรามีการเล่นแบบเด็กโบราณอ่ะแต่แล้วพอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าพอเราทำงานเราไม่ค่อยได้สนใจชุมชนเท่าไหร่เราก็กลับมืดกลับค่ำแต่เวลาเราเดินมาเราตกใจทำไมมันแย่ลงแย่ลงนะคะอันนึงก็คือตลาดฝั่งโน้นเนี่ยไหม้พอไหม้ไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อฝั่งเราที่เป็นตลาดเล็กเราก็เริ่มคุยกับน้องๆกันหลายคนนะคะว่าทำไมบ้านเรามันถึงเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าบ้านเรามันพังกลุ่มไม่ชัดเจนกลุ่มคนที่จะทำงานไม่มี
2: แล้วอะไรคืออุปสรรคของป้าอ้อยเหรอครับ
1: มันเป็นการทำงานบนความที่เราเริ่มด้วยขาเราเองยืนบนตัวเราเองเราไม่ได้รอพึ่งพาใครนะคะกลุ่มเราก็รวมกันก็ยากไหมยากป้าเปิด Google เนี่ยหาคำว่าหัวตะเข้ไม่เจอ Google ไม่รู้จักหัวตะเข้ค่ะหายไปเลยแล้วก็พอเราทำมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเริ่มมีฐานข้อมูลแล้วเราใช้คำว่าตลาดเก่าหัวตะเข้ไปเรื่อยๆเริ่มมีคนรู้จักเรานิดนึงเราก็ดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำไปเรื่อยๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้อสำคัญป้าว่าสิ่งที่ทำให้ป้าไม่ท้อนะก็คือว่ามันมาจากพลังของคนภายในนะคะที่เห็นคุณค่าตัวเองเรามีเพื่อนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนต่างๆมีเรียกว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดบวรนะคะแต่ว่าก็คือมีตัวภาคีที่เป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาวิทยาช่างศิลป์เทคโนสิ่งเหล่านี้ก็คือเข้ามาทำเราโดยไม่ได้หวังอะไรก็คือมาช่วยกันเลย
0: วันนี้นอกจากโรงเรียนเรายังมีที่ไหนนะครับป้อย
1: เรายังมีเมื่อกี้บอกว่าอยากรู้ว่าตะเข้มีหรือเปล่าก็เลยป้าเลยว่าจะพาไปดูส่วนที่เราเรียกว่าหัวตะเข้ที่ยังเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าปึงเท้ากง
0: นั่นเดี๋ยวที่ศาลเจ้าปึงเท้ากงกัน
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูนะคะจะได้ให้มิกกี้ดูค่ะ
0: ครับเดี๋ยวตามป้าอ้อยไปครับ
1: ค่ะที่นี่ก็เป็นศาลเจ้าปึงเท้ากงที่ประดิษฐ์ที่เก็บรักษาของส่วนหัวของจระเข
0: ้
1: ค่ะที่แล้วค่ะได้เดี๋ยวเราก็สักการะท่านนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ไปดูขออนุญาตชมนะคะก็คือประวัติศาสตร์หัวจระเข้อยู่ที่นี่ค่ะที่มานี่คือส่วนหัวของจระเข้ที่พบก็เป็นกระโหลกศีรษะที่ป้าเล่าว่าเราขุดพบตอนสมัยรัชกาลที่5ตอนที่ขุดคลองประเวศมา
0: ค่
1: ะประวัติศาสตร์หรือว่าที่มาของคำว่าชื่อหัวจระเข้ก็อยู่ที่นี่ค่ะ
0: จะดีใจมากถ้าย้อนกลับไปวันที่ทุกอย่างมันเงียบหมด
1: ใช่ค่ะ
0: มันร้างหมดมันไม่มีชีวิตชีวาเลย
1: ค่อยๆขึ้นทีละห้องค่ะเพราะก่อนทำตารางไว้สีดำก็คือบ้านพังสีเทาคือบ้านที่

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีถิ่นหัวตะเข้ที่นี่มีความสำคัญยังไงกับชุมชนมา
1: ครับค่ะตอนที่เราทำเนี่ยก็คือเราทำด้วยตลาดนัดศิลปะนะคะเพราะว่าต้นทุนไม่มี
0: ครับ
1: ทุกเสาร์อาทิตย์เราจัดกิจกรรมน่ะเราก็จะเข็นของออกมาทำกิจกรรมการเครื่องส่งเครื่องเสียงกระลุงกระรังกันเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าเองหรือว่ากลุ่มของพวกอาจารย์ที่มาช่วยเรานะคะเราจะมีพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มอยู่สองที่คือบ้านต้นมะขามอยู่ด้านหลังตลาดนะคะตรงนั้นก็จะไว้ทำกิจกรรมที่เรื่องเกี่ยวกับไม้นะคะเช่นเรือรหัสหรือว่าฟุตบอลเย็บด้วยมือแล้วก็รวมถึงขนมไทยที่ต้องใช้เตาฟืนใช้โม่นะคะนี่ส่วนตรงนี้จะอยู่หน้าตลาดตัวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของคนที่ไปมานะคะที่เขาจะถามต้องการข้อมูลนะคะหรือว่าเราจะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นอาสาเนี่ยมาทำกิจกรรมเยอะๆเลยค่ะคุณต้นเช่นบางทีมาจัดดอกไม้ภาวนายังมีเลยทำกิจกรรมอย่างเช่นการสอนถ่ายรูปปลีนะคะโดยจิตอาสาหลากหลายกลุ่มมาก
0: ครับผม
1: การทำกิจกรรมที่คือใครมีของอยากปล่อยเราจะชวนบอกว่ามาปล่อยที่นี่เพราะเรามีพื้นที่ให้ค่ะ
0: ได้ยินว่ามีประเพณีในช่วงวันออกพรรษาที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนนอกก็ให้ความสนใจมามีส่วนร่วมกับชุมชนนั้นเหมือนกันอ๋อ
1: ตำบลพระร้อยใช่ไหมคะค่ะตำบลพระร้อยทางเรือที่วัดสุธาโภคเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าการบินทบาททางเรือเนี่ยมีมากนะคะเราอยู่ริมคลองในเช้าๆเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นพระบินทบาทมานะคะถ้าเป็นวัดไทยเนี่ยจะนั่งมารูปเดียวนะคะเรือลำเล็กๆแล้วท่านก็จะนั่งมานะคะก็จะวางปิ่นโตวางถ้วยที่จะรับอาหารจากโยมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางวัดมอเนี่ยจะนั่งมีลูกเรือประมาณ3นะคะมีเด็กวัดมาประมาณ3คนแรกเรียกร้องเรียกส่งเสียงนะคะพายด้วยคนท้ายพายคนกลางก็จะทำหน้าที่รับอาหารนะคะมาลง
0: เดี๋ยวสำหรับใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าประเพณีตักบาตรพระร้อยในช่วงออกพรรษาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยครับ
2: ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือชาวไทยเชื้อสายมอญเขตลาดกระบังที่นั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ตามชายขอบริมตลิ่งของสองฝั่งคลองลำปลาทิวเป็นทิวแถวยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่หาดูยากและควรค่าแก่การจดจำ

0: ดีโอเมื่อกี้นี้แล้วเดี๋ยวตอนออกพรรษาเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงเพื่อมาร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยน่าสนใจมากๆเลยครับจริงๆนอกจากป้าอ้อยเนี่ยก็ยังมีคนในชุมชนที่เป็นแรงกายแรงใจอันสำคัญที่ช่วยทำให้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็มีคนจากข้างนอกหลายคนแล้วก็มีคนที่เขาเคยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ย้ายถิ่นฐานออกไปเขากลับมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับป้าอ้อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันนะครับว่าทุกวันนี้เขารู้สึกยังไงกับชุมชนกับบ้านที่เขาอาศัยอยู่ครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ
1: แล้วไม่ใช่คนที่นี่ด้วย
2: แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับ
1: มีสามีอยู่ที่นี่สิบุกเกสันนิวาส
3: ไม่อายุประมาณ
1: แต่งงานมาอยู่ที่นี่ไงเกือบ30 ปีแล้วเนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนจะเยอะสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนมาอยู่ใหม่ๆนะโอ้โหขายดีมากเลยอะ
4: ตลาดตรงนี้มันก็เจริญของมันนะครับเจริญทางด้านจิตใจคนอยู่ครับผมมองดูข้างนอกคนที่เจริญทางด้านวัตถุแต่เขากลับไม่เจริญทางด้านจิตใจอย่างนี้ผมก็ยังแบบทำกับข้าวแบ่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับมาอยู่บ้านแล้วผมได้สัมผัสมันก็ทำให้ความแข่งกระด้างมุมนึงของผมหายไปจากที่เคยทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมีคนในชุมชนบางกลุ่มปลุกชีวิตให้มันโดยการทำกิจกรรมโดยการหาจุดเด่นของตลาดเราวาดรูปได้รับความสนใจจากคนรอบข้างในระดับหนึ่งครับผมก็มีคนมาดูตลาดมาเยี่ยมชาวบ้านก็หันมาค้าขายกันมากขึ้นก็ช่วยให้ตลาดรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่คือคนในตลาดก็ยังดำรงชีวิตอยู่เหมือนเดิมครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปยึดติดกับไอ้เศรษฐกิจที่มันฟุ่มเฟือยจนมากเกินไปครับคนที่นี่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะค้าขายพอมีพอกินอะไรประมาณครับ
5: สมัยเด็กๆที่ติดตาอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือความคึกคักเพราะว่าแต่ก่อนมันฝั่งนู้นนะตลาดใหม่อ่ะคือมันยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นคนใหญ่เนี่ยเขาก็จะค้าขายกันติมน้ำสมัยเด็กๆก็ตุลาแม่มาซื้อกับข้าวเงี้ยก็จะขับเรือมาแต่ที่เท่าที่สังเกตอ่ะคืออะไรที่ร้านหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดขายความคลาสสิกความอะไรเงี้ยมันไม่จะอยู่ได้นานคือคนจะรู้สึกอบอุ่นเวลาแบบเข้าไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดร้านที่เป็นแบบใช้วัสดุสมัยใหม่คือมันไปไม่กี่ครั้งมันก็จะเบื่อไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเข้าบ้านหรือกลับไปหาความอดีตแหละคือมันจะรู้สึกอบอุ่นอ่ะคือเขาสามารถจะมาได้เรื่อยๆมันจะไม่เบื่อง่ายคือมันต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าพูดอันเนี้ยมันเป็นชุมชนเก่าเงี้ยแล้วเราจะมาโมเดิร์นมันก็จะไม่เข้ากันอ่ะใช่ป่ะคือคนมาตรงนี้เขาก็อยากจะเสพความเก่าความคลาสสิกอะไรเงี้ยครับแล้วไอ้นวันเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆคนมันหวนหาอดีตอ่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะใกล้ชิดกับน้ำอ่ะนั่งได้เป็นชั่วโมงเนี่ยคนแก่ๆเนี่ยก็มีลูกหลานเนี่ยพามาเขาก็มาคุยกับเราว่าเออเนี่ยเขาเคยอยู่ที่นี่เขาบ้านเขาเคยอยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยที่แบบกลับมาดูว่าเออตอนนี้ผู้ละเคียงเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: ครับเราก็จะเห็นกันนะครับว่าคนในชุมชนเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาอาจจะมีการย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่นนะครับหรือว่าอาจจะมีการย้ายออกไปทำงานที่อื่นบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมามีความรักความผูกพันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในชุมชนครับด้วยเหตุนี้นะครับนะฮะจึงอยากให้เด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงมิกกี้ด้วยเนี่ยได้เห็นว่าในกระบวนการการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับคนเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จเลยนะฮะในการที่เราจะพัฒนาชุมชนแห่งหนึ่งให้มีความเจริญนะครับแล้วก็คนนี่แหละครับก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับในการที่เราจะเข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของชุมชนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยและเขาก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นๆจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตจากชีวิตประจำวันของเขาก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากสำหรับเราเนาะแต่ว่านอกจากคนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแหล่งนะครับที่เราสามารถไปศึกษาข้อมูลได้เช่นเอกสารหนังสือนะครับวิดีโอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็สิ่งของต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนด้วย
6: เราเจ จะเรียนเรื่องประวัติท้องถิ่นไปทำไมครับ
0: เพราะว่าการที่เราทราบความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะทำให้เราทราบว่าเราจะสามารถอนุรักษ์อะไรเอาไว้ได้แล้วเราจะพัฒนาจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยได้อย่างไรเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญนะครับอย่างชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นอาศัยการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้อุปสรรคแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกันดีกว่าว่าคนในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วเขาพัฒนาท้องถิ่นของเขายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
7: ความที่พื้นที่ลาดกระบังมันเป็นพื้นที่ที่แบบก้ำกึ่งระหว่างจะเมืองจะเกษตรกรรมจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันแบบก้าวกระโดดมากบ้านอยู่ลาดกระบังด้วยฮะแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลาดกระบังแบบก้าวกระโดดแล้วเราเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาตินะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสนใจเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์อะที่มันสามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากการช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าคนในครอบครัวสามารถมีพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นงานศิลปะเนาะกิจกรรมท่องเที่ยวแบบง่ายๆพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้ๆบ้านเรามันก็ทำได้เราก็เลยเอาความสนใจของเราก่อนเราชอบถ่ายรูปเนาะเราชอบปั่นจักรยานเงี้ยเราชอบนั่งเรือเราก็เลยเอากิจกรรมเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยลาดกระบังเนี่ยมันทำได้นะ
8: ตอนนี้ทุกคนก็พอเห็นคำตอบว่าเขาเห็นแล้วว่าคนเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรนอกจากความเรียบง่ายความมีเมตตาจิตความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นธรรมชาติของผู้คนที่นี่ตอนนี้หลังๆเราก็ขอความร่วมมือว่าช่วยเปิดหน่อยได้ไหมแต่ว่าที่ลูกหลานอยู่ก็มานั่งหน้าบ้านเปิดบ้านให้คนเขาเห็นว่าไม่มีชีวิตเราก็ไม่ใช่เจ้าของเราก็ไม่ใช่คนที่มีอำนาจใหญ่โตในชุมชนเราก็เป็นคนชุมชนคนหนึ่งแต่เราก็จะนั่งคุยกันไม่กี่คนนี่แหละว่าเอาอันนี้มาดีไหมช่วยกันหาให้นี่ดีไหมหรือวันนี้เราคุยกับห้องนี้ว่าถ้าให้อาจารย์ช่างศิลป์อย่างเงี้ยอาจารย์ช่างศิลป์มาเปิดถามว่าก็เป็นเชิงบวกกับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านหนึ่งอ่ะถ้าคนชุมชนทำเองเรายิ่งสนับสนุนการที่ลูกหลานเราไม่ออกไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาทำงานด้านศิลปะในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มเราก็พอใจที่สุดเพราะว่าเป็นการทำงานของคนในชุมชนคือถ้าแนวทางไปอย่างเงี้ยเราคิดว่าชุมชนเราก็มีความสุขเพราะว่าเป็นการทำงานหรือว่าการพึ่งพาตัวของเราเองจุดเด่นของตลาดเราที่เราคิดกันเนี่ยคือเราจะทำงานเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะคะทำเป็นเหมือนกิจกรรมศิลปะเยอะๆเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้วิทยาลัยช่างศิลป์อยู่ใกล้เทคโนนะคะเราคิดว่าเราจะใช้ต้นทุนเหล่านี้เข้ามา
9: คือตอนแรกเราก็ทำเรายังไม่มีบ้านสามครูนะครับในที่สุดพอมันมีบ้านนี้ขึ้นมาเราก็มารีโนเวทบ้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำเป็นอาร์ตสเปซให้คนทั่วไปเขาได้เข้ามาร่วมกันทำงานศิลปะแล้วก็ร่วมกับชุมชนที่นี่ด้วยชุมชนริมน้ำหูตะเข้เนี่ยครับคือเดิมชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองแล้วตอนหลังมันก็เงียบไปแล้วคราวนี้ชุมชนนี้เขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะหวนคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ชุมชนมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยที่เอาศิลปะเข้ามานำแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวบ้านที่นี่ก็เลยได้พูดคุยกันมีส่วนของเดินมาพอดีครับพี่อ้อยนะครับก็ชวนกันมาทำเวิร์กช็อปบ้างชวนกันคนที่เดินไปมาเริ่มแรกก็คือชาวบ้านแถวนี้ครับมาทำงานศิลปะกันก่อนแล้วก็คนทั่วไปให้เขาเข้ามาร่วมกันกับที่นี่แล้วข้อดีก็คือชุมชนที่นี่เขาก็เข้ามาร่วมทำงานศิลปะกับเราด้วยนักศึกษาก็มีสถานที่ได้แสดงงานศิลปะหรืออะไรเงี้ยครับตลาดหัวตะเข้นั้นมีข้อดีอยู่คือมันใกล้กับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่หลายที่อ่ะครับมันมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิทยาลัยช่างศิลป์ก็เลยเราก็เลยเปิดเป็นอาร์ตสเปซขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศิลปินหรือนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยมาใช้สเปซของเราแล้วก็จะได้โปรโมทตลาดริมน้ำหัวตะเข้ไปด้วยครับ
10: หัวตะเข้เนี่ยเราอยากพัฒนาหรืออยากจะอนุรักษ์ในทิศทางไดเรคชั่นอะไรบ้างอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับให้คนที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเข้ามาใช้การที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีกรูปแบบมิติหนึ่งก็ได้โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้ที่อธิบายหรือมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผมว่ามันจะเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็จะเกิดมิติของความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายหลายอย่าง
0: ราก็จะเห็นจากในคลิปแล้วนะครับว่ากว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาตลาดนะครับพัฒนาชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วก็ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างและนี่คือความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมารวมถึงข้อมูลต่างๆของชุมชนในท้องถิ่นของตัวเองนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรจึงจะยั่งยืนนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาน้องมิกกี้แล้วก็พาน้องๆทางบ้านไปทำนะครับนั่นก็คือการทำโมเดลจำลองของเรือมาศสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณป้าอ้อยมากๆนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การนำเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ครับขอบพระคุณมากครับ

0: ้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับมาเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เรือกันวันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างครับ
1: เรือส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยท้องเรือนะครับมีท้องเรือแล้วก็จะมีด้านข้างกาบเรือ2ข้างเพื่อเอาไว้กันน้ําเข้าแล้วก็หัวเรือที่เขาเรียกว่าดาดฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับสำหรับเอาไว้ใช้เวลาเราขึ้นลงก็จะเอาไว้เหยียบได
0: ้ครับ
1: นะครับเอาไว้เวลาเราจะขนของลงเรือเงี้ยครับแทนที่เราจะโยนลงไปในเรือเลยอย่างเงี้ยก็สามารถถ่ายน้ำหนักมาที่หัวเรือได
0: ้
1: ก่อนที่จะเอาลงไปไว้ในเรือ
0: วันนี้คนในชุมชนหัวตะเข้เนี่ยก็ยังใช้เรือในการสัญจรอยู่บ้างพอสมควรใช่ไหมครับ
1: ก็ยังใช้อยู่ครับคือเริ่มแรกคือโดยตั้งแต่อดีตเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นเรื่องการคมนาคมทางน้ำเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในชุมชนหัวตะเข้เราเนี่ยอยู่ในเขตลาดกระบังเนาะเขตลาดกระบังก็เป็นเรียกอำเภอสุดท้ายของกรุงเทพครับหลุดจากนี้ไปก็จะเป็นฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นที่รับ

0: มันสามารถที่จะหยอดกาวได้เนาะก็หยอดไว้ก่อนมุมนึงนะครับอ่ะลองหยอดดูหยอดตั้งแต่ด้านบนครับนั่นวิธีการทำงานฝีมือก็จะต้องให้มันไหลจากด้านบนไปสู่ด้านล่างอ่ะพอครับพอครับลูกพอครับเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเราถึงจะตัดอ่ะครับหยอดเลยลูกครับผมเอาละครับโอเคใน1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับถ้ามันมีอุปกรณ์พร้อมเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการทำเวิร์กช็อปหรือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับ1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนะครับก็จะได้เรือขึ้นมาเลย1ลำคุณลุงจะตัดหัวเรือให้ดูเนาะตามที่น้องมิกกี้หยอดกาวไว้เมื่อกี้นะครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับผมเรามาถึงขั้นตอนของการที่จะประกอบหูกระต่ายแล้วเนาะจะมีหน้าที่สำหรับเอาไว้ผูกเรือ
1: ครับ
0: โยงเรือเสร็จแล้วก็จะได้ลองดูครับสวยไหมลูก
1: ก็เรือก็ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจิตวิญญาณนะครับเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายังคงน่าอนุรักษ์น่ารักษาสืบสานต่อให้มีลมหายใจไปเรื่อยๆมีชีวิตชีวาต่อไปเรื่อยๆชุมชนหัวตะเข
0: ้
1: นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับแล้วขอบคุณน้องมิกกี้ด้วยเนาะมีโอกาสก็เรียนเชิญแวะเวียนมาที่ชุมชนนะครับ

0: มิกกี้ครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้มิกกี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วย
0: ใช่ครับวันนี้มิกกี้นะครับได้ใช้วิธีการในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นถึง5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือเราไปสำรวจเพื่อให้เราทราบภาพรวมของชุมชนนะครับทราบทิศทางทราบแผนผังของชุมชนนะครับและขั้นตอนที่2ครับเราใช้เอกสารซึ่งเอกสารที่ว่านี้อาจจะเป็นหนังสือหรืออาจจะไม่เป็นหนังสือก็ได้นะครับเช่นวันนี้มิกกี้ได้อ่านจากแผ่นป้ายได้อ่านจากแผ่นพับนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของเอกสารที่เรานำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลของชุมชนได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่3ครับเราสามารถสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับได้จากผู้รู้นะครับผู้รู้ในที่นี้อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมหรืออยู่ในชุมชนนั้นๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรุ่นเก่านะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็รับรู้เรื่องราวนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆของชุมชนจากยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่งเราก็สามารถจะไปถามท่านเหล่านั้นได้และขั้นตอนที่4ครับมิกกี้ได้ใช้วิธีการจดบันทึกครับเป็นการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจการสืบค้นเอกสารแล้วก็การสอบถามจากผู้รู้นะครับและเดี๋ยวขั้นสุดท้ายครับมิกกี้ก็จะได้กลับไปที่โรงเรียนนะครับหรือกลับไปที่บ้านแล้วไปเรียบเรียงไปรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆที่ตัวเองได้สืบค้นมาแล้วก็เตรียมไปนำเสนอต่อไปและนี่ก็คือ5ขั้นตอนของการสืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นต่างๆและของชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรจะสนุกขนาดไหนสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของ
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

ไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เมื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพร รามหัยเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทําแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นําโดยผอ.สุภาพร รามหัยเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนําให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้ถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบ่อระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบ่อระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบ่อระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบ่อระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
2: จินตคณิตก็จะเป็นการ การคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจิตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนเพราะฉะนั้นเราไปเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆเขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามี เขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ Native Speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 น.ไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทําเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดําเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักวิทย์ทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูมีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มาก

0: พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตแล้วจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นหนึ่งคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
1: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากให้อยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
0: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถผงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือ ความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพร ลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส

0: ส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงาม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

เพื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สุ่มเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีสีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพางซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อระสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบกเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
4: ๆสาเหตุสำคัญที่ว่า ที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectonagandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
1: นครลำปางนครโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่าหลังบันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
6: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเพลินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ธนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระแก้วดอนใต้แห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารเพราะว่าสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานไทยใหญ่นะครับผม

0: ีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดศรีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดศรีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังนะครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: อดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข้างบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

ี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันธุ์พฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านสินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขสุวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยที่ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลากท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบรรลุที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
3: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแก้สลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเปลี่ยนไกลในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: เด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแล

0: ไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2519วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมพุทธศักราช2519ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ

0: อุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
0: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
2: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
0: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
0: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาล่ะฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
3: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
3: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝน
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้า
2: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้อัด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุน

0: ท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โห
3: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
4: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อ ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197

ลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ต้นในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ที่เราจะไปวางเบ็ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ
0: ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
1: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
1: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
1: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
1: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
1: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าที่มาที่ไปได
0: ้
1: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
1: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี้คือปลอดภัยแน่นอน
1: ครับผม
2: มันเองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
1: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้
0: ค่ะ
1: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
1: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
1: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
1: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่าๆ
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
1: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะตี8นะประมาณผมว่าตี8แต่ประมาณตี7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

0: ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะอย่างที่ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ จากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากิน

0: กันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
1: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
2: ทำไตปลาได้ค่ะ
1: ได้เนาะ
2: เอาไปทำไตปลาได
1: ้ดูดิเหงือกแดง
2: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
1: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
2: ใช่
1: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
2: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
1: นี่แหละ
2: มันขึ้นเป็นฤดู
1: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
1: อย
0: ่
1: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
2: ไม่ต้องก็ได้
1: ไม่ต้องเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
2: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
1: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
2: ใช่
1: พอได้ปลามาก็ทุก
2: ใส่ไว้เลย
1: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
2: แบบให้
1: ง่ายง่าย
2: ใช่ไง
1: น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
2: บุก
1: แตกๆเนาะบุกพอแตก
2: บุกพอแตกนิ่มก็ตำเลย
1: นิ่มก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
2: เอ๊ะมันจะเดือด
1: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
2: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
2: ชิมได้เลย
1: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
2: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
2: ใช่ค่ะมะขาม
1: ไม่
2: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
2: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
2: เปรี้ยวเป็นเค
1: ็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
2: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
2: ปลาทูสดสด
1: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
2: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
2: สุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
2: หอม
1: หอมมาก
2: หอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: นึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะ

0: พริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วยใช่ไหมคะ
2: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคร
0: ับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุบกริบหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุบกริบค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: เลยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได้ของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะป้าทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมัน
0: หนึบด้วยเน
2: า
0: ะพอมันสดแล้วเน
3: า
0: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ย

0: คนใต้หรือคนอีสาน
1: คนใต้ค่ะคือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: อือใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
1: เนาะ
2: ใช่
1: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
1: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งจ๊ะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพอร์จาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อืมอร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญ

ับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และสาวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะพูดถึงอาณาจักรล้านนาก็คงเป็นคำที่เราหลายๆคนคุ้นหูอยู่บ้างทั้งจากประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่ยังคงเหลือเป็นโบราณสถานให้ได้ไปเที่ยวชมกันอยู่แต่ถ้ากลับมาลองนึกดูดีๆแล้วคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: อาณาจักรล้านนาเหรอฮะก็อาณาจักรทางภาคเหนือก็คงจะใหญ่ๆทุ่งกว้างโล่งๆมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: น่าจะเหมือนในหนังที่เหมือนแบบเป็นเมืองโบราณโบราณหน่อย
3: ผมคิดว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่ดีงามเลยครับแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยงามหรือว่าวัดวารามเยอะอะไรเงี้ย
4: เป็นเรือนไทยเป็นบ้านไม้อะพี่ทรงสูงมีใต้ถุนอย่างเงี้ย
5: ก็คงจะสวยงามที่เก่าแก่ด้วยครับเป็นไม้อะครับไม้แกะสลักอะครับ

ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะพูดถึงอาณาจักรล้านนาแล้วทีแรกๆที่เรานึกถึงกันก็คงหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะแล้วมิ้นก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นได้นั่นก็คือที่วัด7ยอดนี่เองค่ะเขามีเรื่องราวความเป็นมาประวัติยาวนานมากๆแต่ว่าจะยาวนานขนาดไหนและจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชม

0: และตอนนี้มิ้นก็อยู่กับท่านแรกที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉนวนเรื่องล้านนาได้แล้วค่ะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดยอดค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะท
1: ่
0: านเจ้าอาวาสคะวัดเจ็ดยอดนี่ถือเป็นศิลปะของล้านนาไหมคะ
1: เป็นศิลปะล้านนา
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือสมัยนั้นการก่อสร้างนั้นแหละญาติโลกราชส่งช่างไปดูพระเจดีย์ที่พุทธคยาแล้วเอามาสร้างทีนี้รูปแบบของพระเจดีย์นั้นคล้ายกันยอดเจดีย์คล้ายๆกับที่พุทธคยาแต่สำหรับตัวของพระวิหารเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นรูปของพระเทพเทพซึ่งช่างในสมัยนั้นคิดว่าจะจำลองเอาที่นู่นมาก็ไม่เชิงจ
0: ะ
1: สร้างเองเป็นศิลปะดั้งเดิมของล้านนาจริงๆเพราะว่าเขาอยากจะโลกาเป็นคนล้านนา
0: แล้วนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ไหนอีกไหมคะ
1: มีนอกจากนั้นก็จะมีที่เวียงกุมกามซึ่งเป็นสถานเวียงเดิมของเชียงใหม่
0: คุณผู้ชมคะนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเจ้าอาวาสได้บอกว่ายังมีที่เวียงกุมกามค่ะที่มีศิลปะแบบล้านนาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคลายฉนวนต่อที่เวียงกุมกามเลยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะ
2: เวียงกุมกามที่ท่านเจ้าอาวาสแนะนำมานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ5กิโลเองค่ะคุณผู้ชมเห็นว่ากันว่านะคะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าจะใต้สักแค่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
0: ค
3: ่
0: ะพี่อะไรคะ
3: พี่หลานเจ้า
0: พี่หลาน
3: เจ้า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดเจ็ดยอดมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้มาที่เวียงกุมกามก็เลยมาที่นี่พี่หลานคะเวียงกุมกามนี่คืออะไรคะ
3: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนานะเจ้ามีก่อนเชียงใหม่10ปีนะเจ้า
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่หลาน
3: เจ้าประวัติความเป็นมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนาะเจ้าคือเวียงกุมกามที่นี่สร้างโดยพญามังรายเดิมทีนั้นพญามังรายก็ประทับอยู่ที่เมืองหิรันนครเงินยางก็คือที่ลาบเชียงรายเชียงแสนปัจจุบัน
0: อ๋อเชียงรายเชียงแสน
3: เจ้าก็เดินทางมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะเจ้าแล้วมาเห็นตรงเนี้ยเป็นที่ราบผืนใหญ
0: ่พื้นที่ที่นี่
3: นะเจ้าติดแม่น้ำปิงด้วยก็เลยสร้างตรงนี้ใช้ชื่อว่าเวียงกุมกามนะเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1829ปัจจุบันนี้เวียงกุมกามอายุทั้งหมด728ปีนะเจ้าซึ่งพญามังรายสร้างเวียงกุมกามเสร็จน้ำท่วมบ่อยเกิดทุกข์ภัยบ่อยครั้ง
0: ค่ะพญามังรายติดแม่น้ำเหรอคะ
3: เจ้าพอติดแม่น้ำก็เลยย้ายเมืองจากที่นี่ไปสร้างเมืองเชียงใหม่แทนเวียงกุมกามที่นี่ล่มสลายลงไปนั้นเพราะสาเหตุที่เป็นเมืองร้างเพราะภัยสงครามก่อนช่วงนั้นในราวปีพ.ศ. 2101ถึงปีพ.ศ. 2317ราวประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงได้พาดผ่าเอาดินตะกอนมาทับถมที่นี่ยากแก่ฟื้นฟูกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
0: คือเอาดินมาทับถมนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองใต้ดินอย่างนั้นเลยเหรอ
3: จ้าเป็นเมืองใต้ดินปัจจุบันเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะเจ้าอันนี้คืออาณาจักรล้านนาคือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาเลยนะเจ้า
0: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันล่ะค่ะ
3: เจ้าตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดคือ
0: เพราะว่า
3: จุดแรกของการค้นพบเวียงกุมกาม
0: เจอยังไงคะ
3: เจ้าคือหลังจากที่เวียงกุมกามที่นี่ถูกแม่น้ำปิงท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วเป็นเมืองร้างไปแล้ว
0: หายไปเลย
3: ไม่มีใครรู้จักทีนี้ชื่อเวียงกุมกามที่นี่ได้ไปปรากฏที่ตำนานพงศาวดารชินการมารีปกรณ์แล้วก็ศิลาจารึกที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูนเขาบันทึกไว้ว่ามีเวียงกุมกามเจ้าที่เขาก็หามาหลายต่อหลายปีก็ไม่เจอมาเจอได้โดยบังเอิญในปีพ.ศ. 2527
0: ก็คือตรงนี้30ปีที่แล้วเอง
3: 30ปีที่แล้วเองตรงนี้ถ้าเราไม่เจอจุดนี้เราก็ไม่ทราบเวียงกุมกามอยู่ตรงไหนเดิมทีนั้นฝั่งนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดช้างคำป
0: ั
3: จจุบันนี้ย้ายไปแล้วส่วนทางนี้เป็นวัดระหว่างวัดกับโรงเรียนตรงนี้เป็นแค่เพียงสนามหญ้าที่เรายืนตรงนี้เป็นสนามหญ้าสนามโรงเรียนก็จะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวชาวบ้านก็ได้เข้าไปช่วยกันขุดหลุมเสาปรากฏว่าเขาขุดหลุมเสาลงไปเจอศิลาจารึกตรงนี
0: ้
3: จารึกอักษรมอญกับภาษาไทยและอักษรสุโขทัยประการรุ่นแรก อยู่ที่นี่เจ้าที่เขาก็ได้อ่านออกมาแปลออกมาตรงนี้เป็นเวียงกุมกามและเริ่มขุดเจดีย์ที่นี่ไปนะเจ้าเห็นเจดีย์ที่โผล่พ้นดินที่ไหนก็ขุดหมดเลย
0: คือจริงๆแล้วคือศิลาจารึกที่เจอนี่ก็คือเล่าเรื่องราวของเวียงกุมกาม
3: ไม่ใช่จ้ะศิลาจารึกที่เจอเนี่ยคือบ่งบอกตรงนี้เป็นเวียงกุมกาม
0: เป็นชื่อของเวียงกุมกาม
3: เจ้า
2: ก็เลยเริ่มบังเอิญที่จะขยายพื้นที
3: ่
2: แล้วก็ทำให้เราได้เจอสถานที่นี
3: ้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาณเมื่อปีพ.ศ. 2127คือบริเวณนี
2: ้นะคะแล้วนอกจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่หลาน
3: มีเยอะเลยนะคะคือในตำนานเขาบอกไว้ว่าเวียงกุมกามมีวัดด้วยกันทั้งหมด42วัดประมาณ
2: 42วัดคุณผู้ชม
3: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วทั้งหมด27วัด
2: อุ้ยเกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
3: เหลือ10ประมาณ15วัดอยู่ใต้ดินอีกแต่ว่าจะพาน้องๆน่ะอาจารย์ท่านผู้ชมน่ะไปชมข้างนอกที่วัดสวยๆอีกหลายวัดด้วยกัน
2: ไปค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หลานนําไปเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเวียงกุมกามเมืองหลวงของล้านนาเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หลานนําไปเลยค่ะ
3: เจ้าเชิญเจ้าน
2: อกจากวัดช้างคำที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วที่เวียงกุมกามยังมีซากวัดโบราณมากมายเลยที่ถูกค้นพบแล้วก็กระจายอยู่โดยรอบซึ่งมินว่าวัดเหล่านี้ก็สื่อถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวล้านนาในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะคุณผู้ชมดูข้างหลังมินสิคะดูแล้วใหญ่มากๆเลยข้างหลังมินนี่คืออะไรคะพี่หลัน
3: จ้าตรงนี้ชื่อว่าวัดปู่เปี้ย
2: วัดปู่เปี้ย
3: ปู่เปี้ยเป็นชายชราร่างเล็กชื่อหลวงเปี้ยได้มาปลูกบ้านเฝ้าสวนทางนี
2: ้ค่ะ
3: ชาวบ้านที่วัดปู่เปี้ยนะจ้าตามชายชราร่างเล็กคนนั้นนะจ้าซึ่งเมื่อก่อนน่ะมีเฉพาะเจดีย์ที่โผล่พ้นดินให้เห็น
2: ด้านหลัง
3: นะจ้านอกนั้นเป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่กบทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นวิหารนะจ้า
2: ตรงกลางเหรอคะ
3: ตรงกลางตรงนี้ด้านตรงนี้คือวิหารนะเจ้าศิลปะของล้านนาคือจะมีเจดีย์ด้านหลังวิหารนะเจ้า
2: อ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ
3: ์เจ้าเอกลักษณ์ของล้านนานะเจ้าวิหารน่ะเป็นลักษณะวิหารสร้าง2สมัยด้วยกันนะเจ้าสมัยแรกจะเป็นวิหารกว้างเพราะว่าเวียงกามน้ำท่วมอาจจะเป็นลักษณะวิหารหนีน้ำก็ได
2: ้
3: นะเจ้าแล้วส่วนฝั่งโน้นจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีสารผีเสื้อบ้านเราเรียกว่าเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็มีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมที่วางดอกไม้ทุกเทียนหน้าแท่นหนึ่งซึ่งวัดนี้อาคารองค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่ครบจมอยู่ใต้ดินเยอะเลย
2: ยังมีอีกเหรอคะ
3: เยอะเลยเจ้า
2: เอาอย่างนี้แล้วมีในภายในบริเวณนี้นะคะของเวียงกุมกามยังมีที่ไหนไหมคะที่เหมือนกับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด
3: เจ้าไฮไลท์ของเวียงกุมกามก็อยู่ที่วัดเจดีย์เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะเจ้า
2: อยู่ข้างในเหรอคะ
3: เจ้า

0: างหลังนี่ก็คือเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนกัน
1: เจ้าสำหรับวัดนี้บ่ได้ขุดนะเจ้าจะอยู่สูงอยู่แล้วน
0: ่
1: าจะอยู่ที่ดอนนะเจ้าสูงกว่าข้างในประกอบกับเมื่อก่อนไม่ถูกน้ำท่ว
0: ม
1: ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระยาบางรายพระองค์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1831ข้อบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีหม่องปัญโยหรือว่าหลวงฮิรันการพิจิตรเป็นศิลปะข้างมากทั้งหมดเลยนะเจ้าซึ่งเจดีย์องค์นี้ถอดแบบมาจากเจดีย์กู่ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะเจ้าง
0: ั้นเท่ากับว่าข้างในของเจดีย์อันนี้เนี่ยก็คือศิลปะแบบล้านนาอยู่ข้างใน
1: นะเจ้า
0: โอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้มาเวียงกุมกามแต่น่าเสียดายที่มันเป็นล้านนาที่เรียกว่าก็เป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่หลานคะอย่างนี้แล้วถ้ามิ้นอยากจะดูศิลปะความเป็นล้านนาแบบที่ยังมีให้เห็นแบบสมบูรณ์อยู่เนี่ยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
1: เจ้าไปดูที่ดาราเทวีได้เลย
0: ดาราเทวี
1: เจ้าม
0: ีใช่ไหมคะ
1: มีเจ้า
0: คุณผู้ชมคะได้ที่แล้วดาราเทวีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลานมากนะคะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: ที่พามาดูศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณโบราณสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังตอนนี้มิ้นอยากเห็นแล้วล่ะว่าอาณาจักรล้านนาแบบที่ยังมีชีวิตแบบที่ยังดูสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงไปดูกันที่ดาราทีวีเลยค่ะของสมบัติ

0: ี้สิคะโอ้อ่าแล้วก็อลังการมากๆนี่นึกว่าอยู่พระราชวังที่ไหนเลยนะคะเนี่ยแถมศิลปะการตกแต่งดูๆไปก็มีเขาลางความเป็นล้านนาอยู่ด้วยสงสัยว่าสิ่งที่เราตามคลายฉงนมาเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปข้างในหาใครสักคนมายืนยันก่อนละกันว่าศิลปะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบอาณาจักรล้านนาจริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับอ้ายแต้มหรือว่าพี่แต้มนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่แต้มละกันกลัวเข้าใจผิดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะ
1: แ
0: ล้วก็ไปมาแล้วทั้งวัด7ยอดแล้วก็เวียงกุมกามด้วยเขาบอกให้มาที่นี่ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้ว่าโอ้โหสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูโบราณแต่มันมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้นด้วย
1: ต้องบอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตถ้าเห็นอย่างวัดเจ็ดยอดหรือเวียงกุมกามเนี่ยมันจะเหมือนสถานที่ที่มันไม่มีชีวิตละเพราะเหลือแต่ซากแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาในนี้คุณจะรู้สึกมันมี
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: เพราะว่ามันมีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้นไม้หรือว่าผู้คนที่เดินมันเหมือนจำลองชีวิตในอดีตอะกลับขึ้นมาระบบในนาระบบน้ำเหมืองฝายซึ่งดูก็คือแลนด์สเคปจริงไม่ใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นวิธีคิดอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: ระบบนากับน้ำนี่คือไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แลนด์สเคปที่จัดให้สวยๆนะ
0: ค่ะ
1: องค์ประกอบพวกนี้มีแต่ดั้งเดิมมา700ปีตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกหรือกฎหมายของพญาเมงลายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าน้ำพวกนี้คือนาแต่ละนาเนี่ยจะต้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของจะขึ้นสู่ต่อแก่ฝายแก่ฝายก็คือเป็นคนที่จัดสรรน้ำให้แต่ละคน
0: คือทุกอย่างนี้พี่ตั้มจำลองมาหมด
1: ใช่
0: หมดเลย
1: แต่เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน
0: พี่ตั้มมีเรื่องนึงที่มิ้นแอบสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละค่ะว่าของตกแต่งพวกนี้ในเมื่อล้านนาเนี่ยมันตั้ง700กว่าปีก่อนแล้วของที่พี่ตั้มเอามาตกแต่งนี่เป็นของเก่าจริงๆหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือยังไงคะ
1: พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของที่เราตกแต่งเนี่ยเราจะมีรูปแบบเยอะที่เห็นเยอะๆหน่อยเนี่ยของพม่าจะเยอะหน่อย
0: นี่เหรอคะ
1: อันนี้ของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟูเฟื่องยิ่งกว่าเราแล้วก็ช่วงนั้นมีการถ่ายของมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีต่างๆนะพวกไม้แกะพวกนี้อย่างพวกนี้ก็หายากมากฮะนี่ช่อฟ้าของพม่าเนี่ยนะฮะพวกนี้อะไรเป็นไม้แกะฮะอันนี้เป็นธรรมาสแบบไทยใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็ถ้าของล้านนาเนี่ยจะเป็นของชิ้นเล็กๆเช่นเครื่องเขินหรือว่าอะไรเนี่ยของล้านนาจะหายากนิดนึงเราก็จะมีใส่ตู้ใส่อะไรที่เก็บไว้มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เวลามิ้นดูเนี่ยมิ้นจะเห็นว่ามันเหมือนหมดบรรยากาศดูมันเก่าของตกแต่มันดู
0: ก็ดูมีร่องรอยมีเรื่องราว
1: ก็คือเราทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบตอนแรกคือเราก็ทำสถาปัตยกรรมให้ดูเก่าไปแล้ว
0: ค
1: ือเปิดมาปุ๊บก็ดูเก่าละเพราะเราม็อกสีตบไม่ใช่เราไม่ใช่ตบเฉพาะของเก่าหรือว่าทำแบบเรียนแบบของเก่าเราตบตั้งแต่สถาปัตยกรรมตบสีแต่ของเก่าให้เป็นสถาปัตยกรรมเราเก่าละ
0: ปลูกต้นไม้ออกมาข้างนอก
1: ใช่ปลูกต้นไม้ก็คือปลูกเอาไม้ใหญ่มาเลยเวลามันมองปุ๊บก็จะดูว่าไออาคารนี้มีอายุก็อายุทั้งสถานที่พอถึงข้างในปุ๊บแล้วก็ตบให้
0: เรียกว่าบิ้วให้เห็นไปเรื่อยๆพี่แต้มคะถ้างั้นขอถามอีกหนึ่งคำถาม
1: ได้ครับ
0: สำหรับพี่แต้มเองที่เป็นคนเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาจนเป็นอาณาจักรล้านนานี้แล้วเนี่ยขอคำนิยามได้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาในดาราเทวีหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: พี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นอาณาจักรล้านนาพี่ต้องบอกว่าพี่ออกแบบเป็นล้านนาเรเนซองส์เป็นคำอธิบายดาราทีวีที่อย่างชัดที่สุด
0: ค่ะ
1: ถ้าจำลองความรู้สึกคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความเป็นเชียงใหม่ความเป็นอะไรของชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งโรงแรมแนวนี้ก็ไม่มี
0: ม
1: ีแบบทุกคนก็แบบใช้กันแบบนิดๆหน่อยๆช่างก็ที่บ้านถวายทำชิ้นๆเล็กน้อยๆตอนที่เราทำดาราทีวีเนี่ยเรารวมทุกช่างมาหมดเลยช่างไม้ช่างแกะต่างๆนะแล้วทุกคนเหมือนได้ฝึกฝีมือได้ลองของได้พัฒนาต่อเนื่องพอเสร็จจากดาราทีวีปุ๊บวัดก็สั่งรีสอร์ทภูเก็ตสั่งกระบี่สั่งความเป็นนี้มันก็แตกยอดจากว่าเรามาลองที่นี่แล้วทุกคนคิดว่ามันนำไปใช้ได้อะไรที่แต่กาลเทศะต้องรู้น
0: ะ
1: แล้วก็มันนำไปใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟูฟ่องเลยความเป็นกลิ่นอายของพวกนี้มันก็เรารู้สึกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่จริงๆเราเป็นการต่อยอดใ ให้ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่สูญหายละมันฟูจริงๆคนทุกที่ถูกหยิบจับไปใช้เกิดความต่อเนื่องของลมหายใจของล้านนาของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยก็ได้ต่อยอดออกไปอีกเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาจุดประกายว่าถ้าทำดีทำใช้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองนะช่างเขาก็อยู่ได้อะไรต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่าเนี่ยความเป็นล้านนาเลยในสองเนี่ยนี่คืออธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจริงๆมากที่สุดเลย
0: ยอดคุณผู้ชมมิ้นฟังมันยังขนลุกเลยพูดจริงๆหนูชอบคำที่พี่แต้มบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่รวมทุกคนมา ให้เขาฟื้นฟูในฝีมือของเขาแล้วก็ฟื้นฟูในวัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็นำออกไปเผยแพร่แล้วก็นำออกไปใช
1: ้
0: สุดยอดมากพี่แต้มประทับใจมากแต่ว่าไหนๆท้องนาก็อยู่ตรงหน้า
1: ไปมิ้นต้องไปเลย
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ครับมิ้น
0: หนูได้สิทธินั้น
1: สิทธินั้นทันที
0: คุณผู้ชมทำหน้ากันเดี๋ยวชมก่อนขอชมลมหายใจอาณาจักรล้านนาหรือว่าล้านนาเรเนซองส์ที่พี่แต้มเขาทำเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นทำหนักแน่นอนไปกันเลยค่ะพี่แต้ม
1: เชิญเลยครับ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมในดาราเทวีที่มินได้ไปชมมาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยค่ะทั้งวัดเก่าสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนามีทั้งหน้าบันลายไม้อันวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะ

จริงนะคะว่านี่เราอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่เมืองล้านนาจริงๆทั้งสถาปัตยกรรมทุกอย่างรวมถึงเห็นระบบน้ำด้วยที่เขามีการวางระบบตั้งแต่สูงลงมาต่ำโหเป็นการจัดสรรที่

0: สุดยอดมากๆนี่คือสิ่งที่สืบทอดต่อมาจาก700กว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากๆ
1: ขอบคุณน้องมิ้นเหมือนกันครับที่มาเยี่ยมชมดาราทีวีของเรา
0: ค่ะขอบคุณพี่แต้มมากวันนี้ทำให้มิ้นได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่ายกย่องมันน่าเก็บรักษาแล้วมันสวยงามขนาดไหนที่แน่ๆค่ะตอนนี้พร้อมแล้วมีชุดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วไปทำนากันค่ะคุณผู้ชม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ดีค่ะพี่ปิ่น
1: สวัสดีค่ะอ
0: ยากรู้ว่าที่เนี่ยการทำนาเนี่ยเขามีการทำนาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะพี่ปิ่น
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ยไปเติบโตในแปลงอนุบาลซึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นแปลงปฐมภูมิคือแปลงปกติซึ่งจะให้เขาโตเต็มที
0: ่
1: ค่ะแล้วก็ระยะของเวลาการเจริญเติบโตนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวอะค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาการเติบโตประมาณ4เดือนแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิค่ะหรือข้าวสวยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา6เดือนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะทำนาเสร็จแล้วโอ้ยหลังจากที่ได้เดินดูบรรยากาศก็แล้วนะคะแล้วก็ได้ดำนาเป็นชาวนา1วันตอนนี้วิ่งขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็ทำตัวพักผ่อนแบบสงบๆตามแบบฉบับของอาณาจักรล้านนาเก่าๆที่ดาราเทวีแห่งนี้ก่อนส่วนเรื่องคลายฉงนเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาต่อไปเนี่ยนะคะช่วงหน้าไปเจอกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะตอนนี้ขอล้างตัวก่อนนะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประเพณียี่เป่งประเพณียี่เป่งคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่ายี่แปลว่าสองส่วนเป่งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนาช่วงเดือน12ของไทยโดยวันยี่เป่งจะมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูป่าด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป่งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นความสวยงามของประเพณียี่เป่งที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋า
1: หนูอยากรู้มากเลยจริงๆว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขามีความเป็นมาเริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนให้หน่อย
0: ได้เรื่องล้านนานะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ไป
1: นั่นนี้เลยค่ะ
0: โอเค

0: คะจากที่วินได้ไปเชียงใหม่มาเนี่ยก็ได้เห็นเรียกว่าล้านนาเรเนซองเห็นศิลปะเห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากแต่อยากรู้จริงๆค่ะอาจารย์ว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของคนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วอะ
0: โอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบพวกถ้ำต่างๆถ้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์นะครับ
0: อ๋อสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์
1: ใช่เราพบร่องรอยของคนปลูกข้าวในเมื่อเกือบแสนปีที่แล้วมหัศจรรย์มากเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงมีคำถามม
0: าก
1: ถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นข้าวปลูกวิชาโบราณคดีเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยมนุษย์ไปเก็บข้าวป่ามากินเวลาเขาเก็บเขาเก็บรวมมารวมกินกันกินเวลาเขาบดเอาเปลือกเอาแกลบออกเนี่ยเขาก็บดไปพร้อมกันมันก็จะเจอเศษแกลบแล้วนักโบราณคดีอย่างพี่เนี่ยดูล่องรอยก็เจอเศษแกลบ
0: เจอที
1: ่พันปีหมื่นปีแสนปีก็เจอเขามีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ขยะทิ้งมันก็จะ

0: ทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเวลาเราไปขุดเจอเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยขุดก็จะชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ไล่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็นแสนปีถามว่าคนล้านนาเนี่ยเก่าแก่มากไหมก็เก่าแก่มากนะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่จังหวัดลำปางนะครับอาจจะเก่าขึ้นไปได้ถึง500,000 ปี
1: 500,000เลย
0: ห้าแสนนี่คือเก่าที่สุด

แมนกับอีกที่หนึ่งก็คือเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเราเรียกว่าชวาแมนหรือมนุษย์ชวาแต่อันเนี้ยที่พูดมายืดยาวเนี่ยนะเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีคนอยู่มาดั้งเดิม

0: ข้าสู่ในสมัยประวัติศาสตร์นะมิ้นมันก็จะมีอาณาจักรเยอะแยะมากมายเลยในตำนานเราก็เอาเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงเมืองที่เก่าที่สุดในอาณาจักรล้านนามันมีหลายเมืองนะฮะอย่างเช่นนครหริพุนชัยพระนางจามเทวีเสด็จจากจังหวัดลพบุรีนะครับขึ้นไปสร้างเมืองหริพุนชัยอยู่ๆพระนางจามเทวีจากลพบุรีดีๆทำไมจะต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปลำบากยากแค้นก็ไม่รู้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดโรคระบาดเพราะโรคระบาดเนี่ยเมื่อตายก็จะเอาศพทิ้งน้ำ
1: อ๋อก็จะไหลมาตามทาง
0: ถ้าเราเดินตามน้ำเราก็กินแต่ไอ้น้ำที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปนะครับเดินทวนน้ำขึ้นไปก็ไปตั้งเมืองหริพุนชัยเมืองหริพุนชัยชัยภูมิดีริมแม่น้ำปิงอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 1200-1300 เนี่ยพระนางจามเทวีสถาปนาหริพุนชัยขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วมีอีกเมืองหนึ่งนะครับคือเมืองเชียงแสนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค่ะอ
0: ยู่จังหวัดเชียงรายนะสร้างมาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ละเร่งเวลากันละกันเล่าสั้นๆว่าสมัยพญาเมงราย
1: ชื่อนี้หนูได้ยินตอนที่ไปที่เชียงใหม
0: ่ได้ยินแล้ว
1: บ่อยมากใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพญาเมงรายเนี่ยนะฮะประสูติที่เมืองเชียงแสนพระราชบิดาก็เป็นคนของเมืองเชียงแสนนี่แหละน
1: ะคร
0: ับบังเอิญพญาเมงรายมีพระราชโอรสคือลูกชาย3คนก็คิดและกลัวลูกชายแย่งราชสมบัติกันเมืองเชียงแสนเนี่ยเอาให้ลูกคนนึงอยู่กันแล้วกัน
1: อ๋อให้ลูกคนนึง
0: ยกให้ลูกคนนึงจากคนโตคน2ก็ว่ากันแล้วจากนั้นก็ไปสร้างเมืองนึงที่2ก็คือตัวเมืองตัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
1: อ
0: ๋
1: อคือจังหวัดเชียงรายทั้งจังหว
0: ั
1: ด
0: ที่หนูเข้าไปทั้งจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดเชียงรายที่มีหอนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยเอกเริกสวยงามนี่แหละคือตัวเมืองเชียงรายท่านแต่บางเอิญเมืองตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันไม่เคยถูกทิ้งร้างคนปัจจุบันอยู่มาจนถึงสมัยปัจจุบันเราก็ลื้อของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองสมัยใหม่เหลือคูเมืองอยู่จึ้งนึงเหลือกำแพงเมืองโบราณอยู่อีกจิตนึงแค่นั้นเองนี่คือเมืองที่2จากนั้นเนี่ยนะครับในประวัติของพญาเมงรายนี่ท่านเยอะทับไปตีทางเชียงตงเชียงตุงอะไรกันว่ากันเอาว่าอีกเมืองนึงท่านสร้างเมืองฝาง
1: ฝางอำเภอฝางหรือเปล่า
0: ฝางนั่นแหละใช่จังหวัดเชียงใหม่
1: อันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ท่านสร้างไว้3 เมือง
0: เนี่ยนะมิ้นชัยภูมิไม่เหมือนกันเลยพญาเมงรายไม่ได้สร้างเชียงแสนนะแค่เกิดที่เชียงแสน
1: ประสูติที่นั่น
0: มิ้นบ้านเมืองมันมีมาก่อนหน้าท่านแล้วที่เมืองเชียงแสนเนี่ยนะชัยภูมิดีมากเลยด้านนึงติดแม่น้ําโขงด้านสโลปลงไปเนี่ยติดแม่น้ําโขงจึงไม่มีกําแพงเมืองกําแพงเมืองมี3ด้านซ้ายขวาข้างหน้าด้านหลังติดแม่น้ําโขงฤดูน้ําฝนตกหนักน้ําก็ไหลลงแม่น้ําโขงได้ไม่ท่วมขัง
1: โอ้ยดีมาก
0: ดีมั้ย
1: สุดยอด
0: หน้าแล้งทำไงก็ตั้งรหัสวิทย์น้ำนะครับเรียกว่าลุ
1: ก
0: หอรออุกอลุกลุกลิกเนี่ย
1: ล
0: ุกเนี่ยมาจากรหัสวิทย์น้ำภาษาเหนือก็ทำหลุกขึ้นมาว
1: ิ
0: ดน้ำเข้าเมืองเมืองก็อุดมสมบูรณ์
1: อ
0: ่ะพอไปสร้างเมือง2เมืองเชียงรายก็อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำกกฝนตกน้ำแล้งก็ยังได้อาศัยน้ำพอเมืองที่3นี่ไม่ชักไม่รอด
1: ฝางนี่อยู่ข้างบนใช่มั้ย
0: ฝางนี่มันอยู่บนเขาท่านไม่เคยชินกับการสร้างเมืองบนเขาเลยแล้งหมดอุตรดิต
1: ถ์อ
0: ันนี้ก็ย่อๆเลยนะท่านก็ได้ข่าวว่าลำพูนเนี่ยลำพูนนี่ไม่ใช่พระนางจามเทวีเลยนะผ่านมาอีกแล้วพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของลำพูนส่วนมาถึงรัชกาลของพญาเมงรายเนี่ยลำพูนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อเป็นองค์สุดท้ายของลำพูน
0: องค์ลำพูนใช
1: ่
0: พญาเมงรายก็มาล้อมลำพูนเพื่อที่จะยึดเอาเมืองลำพูนจากพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อคือไม่สร้างยึดเลย
0: อืมเอาแบบ instant สมบ
1: ู
0: รณ์เสร็จแล้วมองเห็นปั๊บเอาเลยพญายี่บ่าก็โอ้ตำนานสนุกสนานนะวันหลังต้องเล่าอีกลบกันอุตรุด
1: ลบกันหลายครั้งไหมคะ
0: ลบกันยาวไกลพญาเมงรายเนี่ยนะฉลาดมากทำว่าวตัวใหญ่ๆ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ผูกที่หางว่าวข้างล่างเนี่ยนะแทนที่จะเป็นหางว่าวเอาหม้อดินเล็กๆผูกเข้าไปแล้วใส่ดินปืนใส่ดินปืนแล้วยังมีสายยาวลงมาขนานคู่กับตัวว่าว
1: ชักข้ามกำแพงไป
0: ชักข้ามกำแพงเข้าไปลอยอยู่บนตัวเมืองว่าวลอยอยู่เหนือวังหรือเหนือหมู่บ้านหรือเหนือตลาดก็จุดชนวนแล้วก็ตัดสายว่าว
1: นี่ปฏิบัติการโจมตี

0: ากาศ
1: เลยไฟก็ลุกในหม้อนะแล้วว่าวก็ตก
0: ตก
1: ลงมาก็ตกกลางวางกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองผู้พยาเมงลายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพยาเมงลายบริหารจัดการน้ำไม่เป็นคำว่ากษัตริย์เนี่ยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
0: โน้เหรอคะ
1: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตร
0: กษัตริย์
1: แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะ
0: ทรง
1: มีความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะฮะพญาเมงลายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตลุดหมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกาม คราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
0: ไปมา
1: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห
0: ็
1: นไหมล่ะบางเจดีน้ำท่วม
0: ใช่
1: ขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
0: เยอะมากเลยอะค่ะจ้าคือเรามองลง
1: นี่แค่นี้จิ๊บจ้อย
0: อันนี้เป็นยอดส่วนในแผนที่
1: จิ๊บจ้อยโอ้โหเด่นมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดินคราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดละสร้างมาหลายเมืองเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกพระองค์หนึ่งก็คือพญางำเมือง
0: พญางำเมือง
1: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที่
0: ค่ะ
1: ก็ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
0: ้ไปเจอมา
1: ไปเจอฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไปเนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดี
0: ค่ะ
1: ด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
0: ป
1: ิ้งเก่งมากเป็นน้ำปิ้งนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกคุ้ยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีวังบัวบานเห็นไหมโอ้เป็นที่ขึ้นชื่อ
0: ครบเลยอ่ะ
1: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกคุ้ยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงรายชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
0: ่
1: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาลัยเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพ
0: ค่ะ
1: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ของเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
0: แค่เชิงเหรอคะ
1: แค่เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
0: ่
1: ความต่างกันระดับความสูงนี่14ถึง16เมตร
0: โ
1: หเหลือเชื่อมั
0: ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริง
0: นะใช่ใช่คือตอนขับรถไปนี่ไม่รู้สึกจริงๆคือรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้บอกว่าขึ้นสูงมาก
1: นั่นแหละฮะ3พระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: คำว่าล้านนาเนี่ยนะมาหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลย
0: เพราะ
1: น
0: ี่
1: เป
0: ็
1: นด
0: ิน
1: แดนที่มีป่ามีช้างเป็นล้านเชือ กล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำนาได
0: ้
1: ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
0: ัน
1: เยอะมาก
0: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกะไหล่ทองหรือโรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

0: ู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะขนาดนี้คะ
1: นะก็พืชลงมาเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101บุเรงดองยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยานี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
0: ร้อยกว่าปี
1: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
0: ตอนที่หนูไปอะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราเทวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่เยอะเหมือนกันหนูก็สงสัยว่าทำไมถึงมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี
1: ้ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่สอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ200กว่าปีใช่
0: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
1: การบวชลูกแก้วเงี้ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
0: ่แล้วก็มีกัน
1: ใช่ก็เอาของเขามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
1: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
0: หนูกินเยอะมากอะทีนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
1: ดีมาก
0: อ๋อเหรอนี่ฝังใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
1: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1นะครับกับน้องชายนายทองดีกับนายบุญมานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
0: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักษ์เหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่
0: า
1: ตัวมันกลมๆปมๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีหางตวัดบ้าง
1: ตวัดหางบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: และอ่านออกไหมเนี่ย
0: อ่านไม่ออก
1: เออ
0: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
1: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
0: ฝักขาม
1: เหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
0: มัน กลม
1: ปั้มปั้มเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรงกลางไอ้ตัวอักษรเนี่ยบางทีก็คอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
0: เหรอคะ
1: ธงรอเรือสองตัวรอหันนะครับ
0: แล้วก็มอม้า
1: ธรรมะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
0: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านนา
1: ใช่รับอิทธิพลจากภาษามอญคะเ
0: หมมอญ
1: ลากภาษาคือมอญคะเ
0: หม
1: มอญก็คือมอญคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
0: ้
1: คะเหมก็คือคะเหมนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะเดาได้นะครับบางตัวก
0: ็ค
1: ล้ายๆคลับคลาแต่สุดแล้วเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
0: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
1: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบ ก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มิ้นไปพักที่ดาราเทวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
1: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิ้งกลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิ้งกลาที่มีปีฟูออกมาอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ
0: ่
1: นะครับมาจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละน
0: ะ
1: ครับแล้วก็ยังมีฟ้อนอื่นๆอีกหลายฟ้อนนะครับ
0: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราเทวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
1: อ๋อเข้าใจไอ้การฟ้อนลำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่าลำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพยัพฝ่ายเหนือทั้งหมด
0: ะ
1: นะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเทียนที่เป็นดินนะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
0: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟื้นฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์ถอดทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากกว่านั้นอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยา
0: ม
1: นะครับอย่างนั้นอนะล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนาก็ยังมีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
0: คุณผู้ชมคะไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเรานี่อยู่มา500,000ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
1: ดีครับหิวแล้ว
0: ที่แล้วและสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ายฉงนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซี้ต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของพระราชาตื่นตาตื่นใจไปกับความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหาร

0: แบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไปชมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดการเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าพระราชโอรส
2: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับคลายฉงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายฉงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
0: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายฉงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องฉงนอย่าลืมนะคะส่งมาฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายฉงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย
1: ์ครับ
0: ติดตามรายการคลายฉงนด้วยนะคะวันอาทิตย์11โมงตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
3: คลายฉงนเย้

0: ุ่นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่

0: shade shade shade แปลว่าร่มเงา season season season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรรณไมยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระปจุรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ประจำปี2569โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์จะตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายนปี2555ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตอย่างครบวงจรและจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคไตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องอาทิโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 17:29 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกระหว่างสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรขัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
วันนี้เวลา 9:06 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขีดจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันมาลามิวเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้แก่คุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดินเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2569และส่งรับไปสุนัขส่งเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขที่รับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพีวีซี1980ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครวัดเสาต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัด

ม่อนศรีบุญยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซ่านวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดปราสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครอบครัวศาสวัตรพักดีครอบครัวนาครังสีและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์วัดราชบูรณะวัดป่าคายวนารามวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1 ใน 3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เธอมันต้องยากขนาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: เอ๋ใคร
0: เล่าเสียงคนโน่นไง
2: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
3: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
3: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
4: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
3: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
3: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังยืนเปิดรายการอยู่ที่ใต้สะพานสารสินเราอยู่กันที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภารกิจวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องราวของผักลิ้นห่านรสชาติจะน่ารับประทานอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่ตุ๊กตาซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านฉัตรชัยชายหาดแห่งนี้มีชื่อว่าหาดทรายแก้วพี่ตุ๊กตาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนจะพบเจอผักลิ้นห่านได้ทั่วไปตามป่าชายหาดแต่หลังจากเกิดสึนามิเมื่อประมาณ10ปีก่อนบริเวณนี้โดนผลกระทบอย่างจังพังราบเป็นหน้ากลองทำให้ผักลิ้นห่านในธรรมชาติลดจำนวนลง
1: นี่ขนาดคลื่นตอนเช้ายังแรงขนาดนี้คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามินะครับที่มันเป็นคลื่นยักษ์ซัดบริเวณชายหาดเนี่ยเขาเรียกว่าราบเป็นหน้ากลองไปเลย
0: และเมื่อประมาณปี2559ทางกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเมนูอาหารที่เคยเป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นจึงได้มีการเลือกผักลิ้นห่านกลับขึ้นมาฟื้นฟูอีกครั้งโดยมีการปลูกขยายเพิ่มบริเวณป่าชายหาด
1: บริเวณที่เราสามารถที่จะพบเจอผักลิ้นห่านได้ก็คือว่ามันจะอยู่ในระบบนิเวศป่าชายหาดซึ่งด้านหน้าสตางค์เนี่ยเป็นชายหาดนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะครับแต่บริเวณนี้ยังเป็นดินทรายอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผักลิ้นห่านในธรรมชาติเลย ในธรรมชาติเนี่ยก็ขึ้นบริเวณแบบนี
0: ้ที่มาและแหล่งกำเนิดนิเวศวิทยาของผักลิ้นห่านพบได้ในพื้นที่ริมชายหาดฝั่งทะเลอันดามันและพบมากตลอดแนวชายทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตโดยผักลิ้นห่านจะขึ้นตามป่าชายหาดซึ่งเป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งดินนั้นเป็นดินทรายน้ำทะเลท่วมไม่ถึงดินค่อนข้างเค็มและที่สำคัญมีไอเค็มจากน้ำทะเลพัดเข้าถึงจุดที่เราจะไปเก็บผักลิ้นห่านนั้นคือบ้านพี่พงศ์ไปลุยต่อกันครับปัจจุบันผักลิ้นห่านในธรรมชาติหาได้ยากชาวบ้านจึงต้องทำการเพาะขยายพันธุ์โดยนำมาปลูกไว้เป็นแปลงเพื่อทำการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
1: ผักชนิดนี้มีชื่อว่าผักลิ้นห่านก็เพราะว่าลักษณะใบมันเนี่ยคล้ายๆกับลิ้นของห่านนะฮะลักษณะมันถ้าเกิดว่าเรามองจากด้านข้างเนี่ยมันจะยาวนะแล้วก็มันจะแบบเหมือนคล้ายๆลิ้นของห่านจริงๆด้วยฮะ
0: ลักษณะทั่วไปผักลิ้นห่านนั้นเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นสั้นๆและมีไหลทอดเลื้อยไปตามพื้นดินแต่ก็เป็นช่วงๆมีใบรอบลำต้นโดยใบของผักลิ้นห่านนั้นมีลักษณะยาวรีคล้ายลิ้นของห่านขอบใบหยักเล็กน้อยปลายใบแหลมใน1ต้นนั้นมีประมาณ 7-15 ใบโดยจะแตกต้นอ่อนออกเป็นคู่ใบยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตรใบมีสีเขียวเข้มแต่ในพื้นที่แสงแดดจัดใบก็จะออกเหลืองนะครับดอกเป็นช่อมีสีเหลืองมีริ้วประดับซ้อนกันเป็นรูปกลวยคว่ำหากดูแลรดน้ำถึงก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
1: ในหน้าแล้งนะครับพี่พงศ์บอกว่าพืชชนิดอื่นเนี่ยที่ปลูกไว้อาจจะตายแต่ว่าไอ้ผักลิ้นห่านเนี่ยค่อนข้างที่จะทนแล้งนะครับแต่แปลงของพี่พงศ์เนี่ยเนื่องจากว่ารดน้ำทุกวันรดวันละ1รอบตอนเย็นนะครับก็เลยทำให้แบบว่ามันขึ้นสวยเลยเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะเรียกว่าชื่อผักอะไรนะครับพี่ตุ๊กตา
2: ผักหลักไก่
1: ผักหลักไก่ก็คือถ้าแปลถ้าภาษากลางเนี่ยก็เรียกว่าผักหลักไก่ถ้าคนใต้แปลว่าผักหลักไก่ก็คือว่าเห็นว่าที่มาคือยังไงนะฮะ
2: คือสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: อันนี้จะขึ้นอยู่ตามชายหาดอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แล้วมันจะมีไก
1: ่ที
2: ่เป็นไก่ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมากินผักตัวเนี้ย
1: ครับ
2: ค่ะทีนี้ชาวบ้าน
1: อ
2: ่ะเวลาเข้ามาก็เห็นไก่เยอะเขาก็มาดักไก่กันแบบว่าเหมือนจะมาจับไก่ป่าอะไร
1: คำว่าดักไก่เนี่ยคนใต้เรียกว่าลักไก่นะพี่พงศ์ไปลักไก่ไปลักไก่ก็คือผักชนิดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่เยอะริมชายหาดแล้วไก่เนี่ยมันจะมากิน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คนเนี่ยเมื่อเห็นไก่เยอะเนี่ยก็จะไปดักจับไก
2: ่
1: ก็เลยเรียกตามชื่อว่า
2: ผักหลัก
1: ไก
2: ่ไก
1: ่ผักหลักไก่หรือว่าภาษาใต้ออกเสียงว่าผักลักไก
2: ่
1: พี่พงศ์เรียกว่าผักลักไก่ไหม
3: ขาไม่รู้
0: เรียกว่าพักดินห้าเลย
2: อันนี้น่าจะมารุ่นใหม
0: ่อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้ว
2: รุ่นเก่านี้เขาจะเรียกผักหลักไก
0: ่
2: หรือผักริมหาด
1: หรืออีกชื่อนึงก็จะเรียกว่าผักริมหาดเลยเพราะว่าเนื่องจากมันขึ้นอยู่ริมหาด
2: ค่ะ
0: อ๋อครับ
4: การขยายพันธุ์นั้นทำได้2วิธีตัดต้นเก่าให้เหลือโคนไว้เมื่อรดน้ำบำรุงต้นใบก็จะงอกขึ้นมาใหม่หรือแตกหน่อด้านข้างส่วนวิธีที่2จะถอนเอาต้นเล็กๆที่เกิดจากไหลให้ติดรากมาด้วยแล้วนำไปปลูกใหม่เพียงแค่นี้ก็เจริญเติบโตได้แล้วล่ะครับ
1: ลิ้นห่านเนี่ยน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับพี่ตุ๊กตาเพราะว่าพี่พงษ์เนี่ยปลูกแบบเล่นๆมีอาชีพประจำทำอยู่แต่ว่าปลูกไว้เผื่อบางทีมีคนมาสั่งตัดก็ส่งไปตามร้านอาหารต่างๆเฉลี่ยแล้วเนี่ยทำรายได้ให้แบบไม่ได้ตั้งใจปลูกเต็มที่น่ะก็คือเดือนละประมาณ 5,000 ถ้าเกิดแบบตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ยน่าจะเดือนละ 20,000 ได้มั้ย
2: 20,000 น่าจะได
1: ้ 20,000 น่าจะได้นะฮะ
3: เพราะเราไม่อยากไปติดต่อที่อื่นมาก
1: ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาอาชีพอยู่ในภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะมาขอพันธุ์พี่พงษ์ไปปลูกได้มั้ย
3: ได้คร
1: ับ ได้เลยนะครับพี่พงษ์ขยายพันธุ์ให้พันธุ์ไปปลูกได้เลยแล้วจะได้ช่วยกันมีผักลิ้นหาญเยอะๆพี่พงษ์บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่จะลงมาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยจะโทรมาสั่ง
3: ใช่ร้านใกล้ๆเคียงนะร้าน
1: ร้านอาหารใกล้เคียงเนี่ยที่พี่พงษ์ส่งอยู่ประจำเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกพี่พงษ์ว่าให้ตัดไว้หน่อยเพราะว่าลูกค้าจากกรุงเทพเนี่ยจะมาภูเก็ตแล้วเขาต้องการกินเขาสั่งไว้แบบนี้เลยโอ้เรียกได้ว่าถ้าใครมาเหมือนเรามาภูเก็ตแล้วไม่ได้กินผักลิ้นห่านเนี่ยต่อไปอาจจะมาไม่ถึง
3: ใช่ครับมันหายาก
1: มันหายากด้วย
2: หายากแล้วค
1: ่
2: ะ
1: หายากแล้วแต่คงไม่ยากแล้วล่ะครับเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้อย่างนี้แล้วนะต่อไปนะ
2: ทำหน้า
1: คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยผักลิ้นห่านมันกินสดได้แต่ว่าพี่พงษ์บอกว่าควรจะไปล้างน้ำออกสักประมาณ3น้ำความเค็มจากน้ำทะเลเนี่ยจากกลิ่นอายทะเลเนี่ยมันจะลดลงนะครับมันถ้าเกิดว่าเราชิมสดแบบนี้เนี่ยมันจะรสชาติคล้ายๆน้ำกร่อยก็คือมีน้ำจืดผสมกับน้ำเค็มมันจะออกรสชาติประมาณน้ำกร่อยๆแต่ว่ามันจะมีความกรอบและเป็นลักษณะพืชอวบน้ำลักษณะมันคล้ายๆเหมือนกินในเคยกินในต้นอ่อนทานตะวันพองงอกอ่ะมันจะมีความกรอบๆแบบนั้นแต่ว่ารสชาติอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลย
3: ค่ะใส่ตู้เย็นร่อยนะมั้ง
1: ใส่ตู้เย็นนี่ร่อยเลย
3: คือใส่ตู้เย็นแล้วมันจะกรอบแล้วมันจะไม่มีอ๋อหมักเค็มกว่านี้มันจะมากรอบไปเลย
1: พี่พงษ์บอกว่าถ้าเราล้างเสร็จนะครับล้างประมาณ3น้ำแล้วก็ใส่ถุงไว้แช่ตู้เย็นซึ่งไม่ต้องมีอุณหภูมิที่มันเย็นมากเย็นแบบระดับปานกลางพอเหมาะแล้วก็แช่ทิ้งคืนนึงค่อยเอาออกมากินกับน้ำพริกสตางค์จะไปชิมน้ำพริกกะปิกับผักลิ้นห่านแบบที่แช่เย็นไว้ข้ามคืนว่ามันจะกรอบขนาดไหนเช้านี้เราตัดเก็บได้ประมาณ1กิโลกรัมราคากิโลกรัมที่ส่งขายกันทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200บาทแต่พี่พงษ์เนี่ยบางครั้งก็ใจ

0: ดีมีคนมาซื้อ150ก็ขายถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกันเองเลยเนี่ยบางทีกิโลกรัมละ100แต่ว่าราคาปกติเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่200บาทต่อ1กิโลกรัมมันก็รายได้ดีเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช้เวลานิดนึง
0: ใช้เวลานิดนึง
2: กว่าจะได้สักกิโลนี่มันเหนื่อย
1: มัน
0: เหนื่อย
3: เคล็ดลับความอร่อยอีก1อย่างเมื่อตัดเก็บมาอย่างนี้แล้วพี่พงศ์บอกว่าให้รีบล้างน้ำทำความสะอาดเลือกใบที่เสียออกทิ้งและควรล้างอย่างน้อย3น้ำเพื่อทำให้รสชาติความเค็มเจือจางออกไป

0: รอบนี้เป็นน้ำที่3แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมาผึ่งให้มันเสด็จน้ำแล้วก็บรรจุใส่ถุงส่งจำหน่ายได้แล้ว
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าพี่พงษ์เนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันเลยเจอเศษอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็จะหยิบออกตลอดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับมันมาที่มัน
0: ร้านค้าเนี่ยรักเลยผมเห็นดอกมันติดไปด้วยนี่ดอกกินได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ดอกเหลืองๆแบบนี้ก็กินได้ด้วยเนาะ
2: จากนั้นจึงตั้งพักเสด็จน้ำให้แห้งก่อนจะบรรจุใส่ถุงพลาสติกนำเข้าแช่ในตู้เย็นจะยิ่งช่วยให้ผักลิ้นห่านมีความสดกรอบมากยิ่งขึ้นและอยู่ได้นานหลายวันเป็นอาทิตย์สามารถนำมากินคู่กับน้ำพริกจะสดกรอบอร่อยมากเลยล่ะครับ
0: โอ้โหกรอบมากยิ่งแช่เย็นนะครับก็จะยิ่งมีความกรอบมากแล้วก็มันมีความสดอยู่ด้วยมันมีความฉ่ำน้ำรสชาติความเค็มเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับเหลือไว้เพียงแค่ปลายปิดรสฝาดเล็กน้อย

ปูม้าเหล่านี้คือปูไข่นอกกระดองแม่ปูม้า1ตัวจะผลิตไข่มากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเริ่มตั้งแต่ 30,000 ถึง 2 ล้านฟองเลยล่ะครับธนาคารแห่งนี้ได้ปล่อยลูกปูม้าคืนกลับสู่ธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นจำนวนประมาณ756ล้านตัวฟังแล้วก็น่าชื่นใจจริงๆเลยล่ะครับ

นูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าต้อยและพี่ทิพย์ช่วยหยิบจับเตรียมปรุงเมนูเด็ดกับเมนูต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่

การปอกมะพร้าวสองสาวเตรียมจุดเตาก่อไฟกระเทาะออกไปให้แตกแยกส่วนนาต้อยชวนกระต่ายมาสาวขูดจัดการปอกหอมแดงล้างทำความสะอาดก่อนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจัดการคั้นกะทิจากนั้นจึงช่วยกันล้างผักลิ้นห่านแล้วนำกระทะตั้ง

0: ไปคือกะปิต่อจากนั้นคือหอมแดงปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายรอให้น้ำกะทิเดือดสักพักทายทักช่วยจัดการปูม้า
1: ปูนี้นะคะเราได้มาจากธนาคารปูค่ะเป็นปูที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะ

0: ริ่มเดือดจึงจัดการกวนคนหลังจากนั้นจึงล้างปูม้า
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่ปูค่ะลงไปต้มในหางกะทิให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่หัวกะทิลงไปค่ะจะช่วยย่นระยะเวลาไม่ให้กะทิแตกมันค่ะ
0: แล้วได้เวลานำพาปูม้าลงกระทะก่อนจะปิดฝาอบไว้ให้สุกสักพัก

นี้กลิ่นหอมจากปูม้าส่งสัญญาณลอยมาว่าเริ่มสุกแล้วล่ะครับรุกต่อจากการบุกพริกสดได้เวลาเติมราดหัวกะทิลงใส่จากนั้นตามไปคือผักลิ้นห่านเคล็ดลับพี่ทิพย์บอกว่าบางคนไม่ชอบความขมปลายของผักลิ้นห่านก็สามารถลวกประสานด้วยน้ำตาลทรายก็จะช่วยได้ทำให้ความขมลดลงนะครับสุดท้ายจึงโรยพริกบุบเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่ปูม้าชัดเจนเลยครับว่ามีความมันหวานจากน้ำกะทิสดๆได้รสได้กลิ่นจากปูม้าหอมหวนชวนให้หิวผักลิ้นห่านก็ประสานรสขมหน่อยๆแต่อร่อยเมื่อต้มกับกะทิความเค็มนั้นเจือจางไปที่สุดยอดโดนใจก็ปูม้าสดๆนี่ล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูดัดแปลงค่ะที่เราจะนำเอาผักลิ้นหานนะคะมาปรุงเมนูค่ะคู่กับกุ้งเสียบค่ะที่ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งภูเก็ตค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ผักลิ้นหานชุบแป้งทอดกินคู่กับน้ำยำกุ้งเสียบค่ะ

0: เริ่มต้นนะต้อยช่วยเติมถ่านแล้วประสานแกะกระเทียมตามไปคือหอมแขกก่อนจะขยำเตรียมไว้คือมะขามเปียกจัดการเด็ดพริกจินดานำพาใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกตามไปคือกระเทียมเตรียมลิดปอกมะเขือเทศเอาส่วนเมล็ดออกด้วยได้เวลาตั้งกระทะตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวน้ำมะขามเปียกก่อนจะเติมน้ำส้มสายชูปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลปี๊บเคี่ยวไปให้ละลายน้าต้อยจัดการได้โขลกมะเขือเทศเมื่อน้ำตาลละลายตามต่อได้คือพริกและกระเทียมจากนั้นจึงใส่ชิ้นเนื้อมะเขือเทศลงไปผสมเคล็ดลับความอร่อยในน้ำยำสูตรพี่ทิพย์นั้นพี่ทิพย์บอกว่าต้องเคี่ยวไว้ข้ามคืนเลยล่ะครับ
1: เคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้นะคะอยู่ที่น้ำเคี่ยวนี่แหละค่ะที่จะต้องเคี่ยวจนเหนียวหนืดแล้วก็ข้นค่ะพอเป็นเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะทำให้เวลาที่เราเอาไปยำเครื่องยำจะจับตัวกัน
2: ใช
1: ่ไหมคะแล้วก็ลดกลิ่นพริกแล้วก็กระเทียมได้ด้วยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราเคี่ยวจนเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ทิพย์เคี่ยวเตรียมไว้ให้ตั๊กค่ะพิเศษเลยนะ
2: ค่ะ
0: จากนั้นได้เวลาล้างผักลิ้นห่านก่อนจะประสานล้างมะม่วงเบาปอกเปลือกเอาแล้วลงคมสับหยิบจับผึ่งไว้ให้เสด็จเตรียมไว้ชุบแป้งทอดจากนั้นจึงซอยหอมแขกล้างน้ำเตรียมสับไว้คือแตงล้านเด็ดเตรียมไว้คือพริกสดจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศตามไปจึงซอยพริกจินดาได้เวลาหั่นมะนาวแล้วถึงคราวซอยผักชีตามไปคือต้นหอมจากนั้นเตรียมจัดการละลายแป้งชุบทอดเติมลงไปคือน้ำปูนใสปรุงรสด้วยเกลือตีไปให้แป้งเข้ากันจากนั้นจึงหล่อพักไว้ในน้ำเย็นได้เวลาตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำกุ้งเสียบลงไปทอดกุ้งเสียบนั้นเป็นของขึ้นชื่อของคนภูเก็ตนิยมทำน้ำพริกกุ้งเสียบรสชาติอร่อยเฉียบสุดยอดไปเลยล่ะครับจากนั้นเวลานำผักลิ้นห่านชุบแป้งลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนกว่าจะเหลือ

ตามไปจึงบีบน้ำมะนาวกวนคนให้เข้ากันตามลงไปพลันคือกุ้งเสียบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผ็ดอร่อยได้การคือพริกสดตามไปคือหอมแขกเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยมะม่วงเบาแล้วเอาแตงล้านลงประสานได้การคือมะเขือเทศปลุกเคล้าให้เข้ากันโรยใส่พลันคือต้นหอมและผักชีเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของน้ำยำกุ้งเสียบมันเฉียบเด็ดสารตีเปรี้ยวเผ็ดหวานประสานกันดีแซ่บมากอร่อยเวอร์ยิ่งเจอกับผักลิ้นห่านชุบแป้งทอดรัดกอดความกรอบกรุบเข้ากันอร่อยมากเมนูนี้ยิ่งทำให้ผักลิ้นห่านกินอร่อยได้ไม่ยากสุดยอดไปเลยล่ะครับ

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกรมน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงไหมมีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
1: กรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
5: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกลมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกลมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
6: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสานฝันปันสุข
5: สานฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
6: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
5: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสานฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
7: แล้วเราสานฝันไปกี่คนแล้วคะ
6: 1คนครับ
5: 1คนเองค่ะ
7: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสานฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
5: ป.3ค่ะ
7: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
5: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
7: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
5: ดีใจค่ะ
7: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
5: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
7: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
8: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
7: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
8: ไม่มีอีกค่ะ
7: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
8: ตื่นเต้น
7: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
8: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
9: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของฮุกกลมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับ คุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกรมประกัดครับผม
1: การขับเคลื่อนหลักหุกกรมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสานนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
2: แกนนำ
1: ของอะไรเอ่ย
2: ของหุกกรมประกัด
1: หลักหุกกรมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
2: ดี
1: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
2: ดีหนึ่ง
1: ดีหนึ่งคือเป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
1: แล้วก
2: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลาไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
1: มากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคำนวณจากทิศทาง

0: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการหุกกลมประกัด 9 ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักหุกกลมประกัด 9 ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็

0: คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
1: ครับองค์กรปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุสิ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musapachim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Nenek lapar sangat.
0: Mani Musa mahai riuri.
1: Kesini Musa.Datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kyu arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama maprao.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niew.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: King ka takrai.สมุนไพรนานา
1: Halia, lengkuas, serai, berbagai herba.
0: อาหารนี้หนา nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang, makan pagi.
0: Ya lan selfie, chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie.Mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di, nam jai lai rin.
1: Musa budak baik, kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin, kin fin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan, makan seronok, sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักหุ่มประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้ง

0: ามารถช่วยแก้ปัญหาได้
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
3: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
3: ึ่
4: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
3: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
3: อ๋อจริง
4: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
3: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
3: เสียง่าย
4: หายง่าย
3: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
3: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
3: มีระยะเวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
3: อ๋อ
4: นะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
3: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
3: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้อง
3: น
4: ั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
3: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างง
4: ี้
3: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
3: แห้งถึง
4: เข้าไปถึงข้างในเลย
3: ครับ
4: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
3: ้ครับ
4: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
3: แต่
4: ข้างในแฉะ
3: อ
4: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
3: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
4: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพ
3: ื่
4: อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
3: เสียดุลเลย
4: แต่ทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
3: ้
4: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
3: ผม
4: อันนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
3: ่
4: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
3: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
4: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
3: ๆ
4: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมาน
3: ะ
4: ก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
3: ๆ
4: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
3: ไม่แพง
4: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
3: ้
4: สำหรับในประเทศไทยเอง
3: ลิขสิทธิ
4: ์ในประเทศไทยเอง
3: ค
4: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
3: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
4: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
3: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
4: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
3: ้
4: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซ
3: ื
4: ้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
3: ต่อไปนะฮะ
4: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
3: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุริยากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: เ
2: ราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: จะสี
2: น้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยงั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: ซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะงั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: ตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านๆนิดนึง
0: บ้านๆยังแบบ
2: แต่ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
2: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
2: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดแล
0: ้
2: วนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
2: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
2: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์ดีอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
2: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้สนิทหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
2: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
2: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
2: แ
0: ต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
2: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
2: ใช่
0: ไหมฮะ
2: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
2: ือ
0: เปล่า
2: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะฮะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกรองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได
0: ้
2: งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
2: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: นะครับชาวบ้านเลยมันจะแบบลำบากนะ
2: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
2: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
2: แล้วก็มีกานะฮะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
2: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
2: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
2: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
2: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
2: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเวนจูรี
0: ่
2: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
2: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
2: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
2: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
2: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับโอ้โห
2: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
2: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเรานะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
2: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
2: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากอันต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
2: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็

0: 081นะฮะ626 0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีๆครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ํามันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่าอย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
1: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
1: เนี่ย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
1: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะ
2: ก็084-347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
1: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกแน่นอนนะครับก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวนาทั่วประเทศมักจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองเพราะว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในมือของนักวิชาการแล้วก็บรรษัทใหญ่ๆนั่นทำให้องค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวของชาวนานั้นแทบจะสูญหายไปเลยทีเดียวนะครับชาวนารุ่นใหม่ๆที่จะเริ่มต้นทำนาทุกวันนี้ขาดความมั่นใจแล้วก็ขาดองค์ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเองนะครับวิธีการแก้ไขในการปลูกข้าวแต่ละครั้งก็คือการวิ่งเข้ามาในตลาดเพื่อที่จะไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนั่นเองผลที่ตามมาก็คือว่าราคาแพงมิหนำซ้ำข้าวเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นยังไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับมีข้าวปลอมปนจนส่งปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งตามมาอีกวันนี้เราจึงมีชาวนาที่ถือว่าเป็นผู้รู้เป็นชาวนาขั้นเทพมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการคัดเมล็ดพันธุ์และการเก็บเมล็ดพันธุ์ว่าวิธีการทำอย่างไรบ้างจะยากง่ายอย่างไรไปติดตามชมได้เลยนะครับ

0: คือเกิดจากชาวนาเนี่ยต้นทุนที่สูงเพราะว่าหนึ่งสิ่งเจือปนเนี่ยมันก็โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ายังเขาเรียกข้าวดิบอยากจะเรียนรู้ว่าการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงฮะจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างฮะ
1: พันธุ์ข้าวแต่เดิมก็เป็นของชาวนาเขาคัดเลือกเขาเก็บรักษาเขาปลูกกันมาต้องเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะใครจะรู้ดีกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นข้าวจะมีลักษณะแบบไหนอันไหนดีไม่ดีจะปลูกได้ดูไหนจะเก็บไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านรู้หมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องพันธุ์ข้าวเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้หรือว่าคนอื่นไม่มาจัดการเรื่องข้าวนี่พอช่วงหลังๆกรมการข้าวมีบทมากขึ้นเพราะว่ากรมการข้าวจะดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะอันที่สองก็คือเขตภาคกลางที่มีชลประทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากพันธุ์พื้นบ้านซึ่งชาวบ้านเขารู้จักกลายเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวผสมขึ้นมาใหม่แล้วก็ชาวบ้านไม่รู้จักเลยว่ามันมาจากไหนมันลักษณะเป็นแบบไหนมันชอบอะไรมันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเราก็ต้องรื้อฟื้นความรู้เดิมนะที่ปู่ย่าตายายเรามีหรือว่าเรามีในท้องถิ่นเอาขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะเอาความรู้ข้างนอกเนี่ยที่มันยังขาดอยู่เนี่ยเอามาเติมให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบมาใช้งานได้จริงมาแก้ปัญหาใหม่ได้จริงวิธีการเราเนี่ยมันก็ต้องทำทีละขั้นตอนแล้วก็พอทำได้แล้วเราก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านด้วยกันหรือว่าไปเอาความรู้จากเพื่อนด้วยกันมาเสริมกันเองพอทำได้จริงเนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวได้เองแทนกรมการข้าวเลยก็ได้เป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยเริ่มจากเราลงไปในแปลงตอนที่กำลังจะเกี่ยวแล้วไปเลือกเอาต้นสมบูรณ์อ่ะกอหนึ่งเนี่ยมันจะมีกอที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะกอที่สมบูรณ์คือแตกหลายหน่อนะก็คือแตกกอดีกอใหญ่จากกอที่ดีสุดเนี่ยกลับมาบ้านมาตากให้แห้งแล้วก็มาเลือกเอารวงดีสุดในกอหนึ่งต้องรวงยาวนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ากอเดียวก็จะรวงใกล้เคียงกันทีนี้พอรวงใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่าหมายถึงว่าเม็ดเยอะกว่าแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่รีบเม็ดดีคือเม็ดที่มันสมบูรณ์มันเต็มมันยาวเรียวไม่มีรอยไม่มีโรคเราเลือกจนกระทั่งทำมันใกล้เคียงกันนะพอใจแล้วไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยเราคิดว่าพอใจแล้วเราถึงจะต้องแกะเป็นข้าวกล้องอีกทีนึงเวลาแกะก็แกะตรงก้นมันก้นไม้ขีดเนี่ยนะแล้วค่อยๆบีบก็จะกลายเป็นเม็ดออกมาถ้ามันมีท้องไข่หมายถึงว่ามันจะมีขุ่นเป็นบางจุดเป็นท้องปลาซิวเราก็ต้องคัดออกตามหลักการเนี่ยต้องให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดข้าวกล้องสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิน100เมล็ดเพื่อให้เพาะงอกเนี่ยอย่างน้อยได้100ต้นเราจะเอา100ต้นเนี่ยเป็นต้นกล้าไปปักดำเพื่อจะเปรียบเทียบกันในนาเราแล้วก็จากร้อยต้นเนี่ยเราจะคัดต้นดีสุดเนี่ยไม่เกินสักประมาณ5หรือ6ต้นเอาไว้ทำคัดต่ออีกฤดูนึงการเฉพาะเขางอกเขากรองเนี่ยจะต้องหนึ่งก็คือไม่ต้องป้องกันพวกแมลงพวกมดเนี่ยมากินตามันฉะนั้นเราจะไปเพาะในวัสดุที่มันมีแต่ความชื้นแล้วไม่มีเชื้อโรคนะเช่นขี้เถ้าแกรบดำหรือว่าจะเป็นทรายสะอาดเนี่ยได้พอมีแล้วเราก็เอาทรายใส่นะครับทรายใส่สักเศษ3/4นะไม่ต้องเยอะนะเสร็จแล้วก็เอาเม็ดข้าวเนี่ยโรยนะโรยให้ห่างพอๆกันพอเราโรยเสร็จเราก็เอาทับสักประมาณเซนนึงไม่ให้มันลอยขึ้นมาให้โดนแสงโดนแมลงโดนมดมากินแล้วก็เอาน้ำลดพอให้ชื้นๆก็พอนะแล้วเราก็ไปเติมที่จานรองให้ไอ้น้ำที่อยู่ในจานรองเนี่ยมันก็จะป้องกันแมลงกับมดไม่ให้มาตอมได้นะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแปลงถาวรก็คือเอาไปตกกล้าไว้ก่อนให้มันกล้ามันโตจาก10วันเนี่ยเป็น21วันอย่างน้อยนะสัก3 อาทิตย์เนี่ยขึ้นไปแล้วถึงจะย้ายจากไอ้ตัวดินตรงนี้เอาไปปลูกในแปลงจริงๆ

ูถ้าเราคัดได้อย่างน้อย100เม็ดเนี่ยเอาไปเพาะขึ้นอย่างน้อย100ต้นไปเข้ากล้าเนี่ยนะเป็นต้นกล้าเนี่ยจาก100ต้นเอาไปปลูกในแปลงใหญ่แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมให้อย่างที่เราต้องการเป็นฤดูไหนที่เราชอบนะหรือจะปลูกจริงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจะเป็นสภาพดินแบบไหนแบบดินเหนียวดินทรายที่เรามีเนี่ยแล้วก็โรคแมลงเป็นยังไงปุ๋ยที่จะใช้เป็นใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์แบบไหนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์แบบไหนเนี่ยเอาสิ่งที่เราต้องการจะใช้นี่แหละเอาไว้ทดสอบเลยเพราะฉะนั้นไอ้ต้นกล้าต้นไหนจากเม็ดไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับไอ้สภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่าเช่นแตกกอมากกว่าต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นแมลงเม็ดเต็มเม็ดดกเราก็จะเอาต้นที่ดีสุดจาก100ต้นนั่นน่ะเอามาทำพันธุ์ต่อฤดูต่อไปคัดต่ออีกคือชาวนาถ้าจะเป็นชาวนาอาชีพนะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถจะอยู่ถาวรยึดอาชีพเนี่ยให้ลูกหลานอยู่ได้ถึงอนาคตถาวรเนี่ยนะจะต้องให้ตัวเองเนี่ยมีเรียกอะไรมีความสามารถในการจัดการสิ่งที่จำเป็นนะเช่นเรื่องศัตรูพืชเรื่องดินเรื่องพันธุ์ข้าวนะถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องความสามารถในอาชีพเราเนี่ยนะเราก็จะกลายเป็นอาชีพชั้น2แล้วก็ไม่มีอนาคตต่อไปเพราะนั้นถ้าอยากจะมีศักดิ์ศรีเราก็ต้องพัฒนาไอ้เทคนิคที่จำเป็นเหล่านี้ให้ได้เหมือน

0: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายาหมองนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาช้านานนะครับไปดูที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านแทบทุกบ้านก็จะพบนะครับว่ามียาหมองเกือบทุกบ้านเลยนะครับเพราะว่ายาหมองนั้นใช้ได้สารพัดโรคนะครับทั้งวิงเวียนศีรษะปวดหัวนะครับหรือแม้กระทั่งแมลงสัตว์กัดต่อยเพราะฉะนั้นจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าเรามาทดลองทำยาหมองไว้ใช้เองนะครับในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการทำยาหมองสมุนไพรแบบ2สูตร2สไตล์นะครับเอาไว้ใช้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทำได้อย่างไรและผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถแก้ไขปัญหาการวิงเวียนศีรษะแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างชะงักหรือไม่ติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้หน้าร้อนกำลังมาเยือนแมลงกำลังออกหากินอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันหรือถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยไว้ใช้เพื่อเป็นการพึ่งตนเองการทำยาหม่องไพรเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสมุนไพรนะคะหัวไพรนำมาหั่นให้ละเอียดนะคะ1กิโลกรัมนะคะขมิ้น100กรัมนะคะหั่นให้ละเอียดเหมือนกันนะคะเมื่อหั่นให้ละเอียดแล้วก็เทน้ำมันงาให้ท่วมน้ำมันงาประมาณ2ลิตรนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไปเคี่ยวนะเอาไปเคี่ยวประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมง5ถึง6ชั่วโมงจนกรอบนะฮะกรอบเสร็จแล้วเราก็เอามากรองนะฮะกรองเพื่อที่จะเอาน้ำมันเที่ยวไพรเนี่ยนะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งแท้ๆนะคะผสมกับวัสลีนนี่คือไข่แกะนะคะประเทศไทยเราผลิตไม่ได้ต้องนำเข้าจากออสเตรเลียหรือยุโรปที่เขาเลี้ยงแกะเยอะๆทำไมเราถึงไม่ใช้พาราฟินไข่พาราฟินเนี่ยจะทำมาจากผลพลอยได้จากการกัดน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันมีสารพลาสติกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วัสดุธรรมชาติจากบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะขี้ผึ้งเนี่ยในขี้ผึ้งเนี่ยจะมีสารพ่อพอลิสอยู่สารพ่อพอลิสตัวเนี้ยจะช่วยเก็บตัวยาของเราไว้ได้นานนะคะอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งเนี่ยประมาณ30กรัมนะคะบวกกับวาสลีน70

0: กรัมนะคะนำมาใส่ในหม้อหรือในถ้วยแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ละลายก็จะได้ครบ100ซีซีพอดีนะคะเราก็จะนำเอาขี้ผึ้งที่หลอมละลายนี้นะคะลงออกจากเตานะคะแล้วก็มาเติมน้ำมันพลายเติมลงนั้นเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันแล้วก็ต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วขวดจะเป็นขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้ที่เราต้องคนและรีบเทเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะมันจะแข็งตัวนะคะติดภาชนะที่เราทำเดี๋ยวอีกสักประมาณ1หรือ2นาทีขี้ผึ้งก็จะแข็งตัวในขวดนะในขณะที่เรารอยาหม่องไพรแข็งตัวเราก็ยังจะมียาหม่องเสลดพังพรถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยสูตรต่อไปค่ะก่อนอื่นเราจะต้องนำเสลดพังพรตัวเมียนะคะเสลดพังพรตัวเมียหน้าใบลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะนำมาหั่นฝอยๆเลยค่ะเหมือนกับหั่นใบมะกรูดใส่แกงนะคะใส่ในภาชนะนะคะต้องการทำมากก็ใช้มากต้องการทำน้อยก็ใช้น้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เทนะคะให้ท่วมเลยนะคะเราใส่แอลกอฮอล์ไปเพื่อที่จะดูดเอาตัวยาออกมาจากใบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน3คืนนะคะไม่ควรจะเกิน3คืนหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตุ๋นก็คือเอาค่อยๆระเหยเอาแอลกอฮอล์ออกโดยไฟอ่อนๆนะคะเมื่อเรากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเราก็จะได้น้ำสกัดเสลดพังพรสีเขียวสวยงามนะคะวัสดุก็มีขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งเราจะใช้ขี้ผึ้ง60กรัมนะคะวาสลีน140กรัมวาสลีนก็ทำมาจากไข่แกะเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปละลายด้วยไฟอ่อนๆ นะคะเราก็จะได้ขี้ผึ้งกับวาสลีนเนี่ย200ซีซีใช่ไหมคะเวลาจะผสมเราจะต้องยกลงจากเตามาผสมข้างนอกนะคะผสมข้างนอกนะคะอันนี้ก็อุ่นๆ นะคะให้ละลายอุ่นๆอย่าให้ร้อนจัดนะคะทีนี้เราก็จะผสมพิมเสนน้ำเนี่ยลงไปประมาณ100ซีซีแต่ถ้าไม่ชอบเย็นมากๆเราก็ใช้แค่80ซีซีนี้เราก็จะใส่เสลดพังพรลงไปประมาณ40ซีซีนะคะ40ซีซีนะ40ซีซีนะคะค่อยๆเทนะคะในขณะที่เทก็คนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตะกอนนะฮะแล้วก็ให้สีเข้ากันสีของสมุนไพรแล้วก็ตัวสมุนไพรเสลดพังพรรวมกับขี้ผึ้งสม่ำเสมอนะคะนี่เราก็จะได้สีสวยงามก่อนที่เราจะเทยาหม่องเสลดพังพรเราจะเติมน้ำมันงาลงไป10ซีซีนะคะน้ำมันงาเนี่ยเติมลงไปเพราะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยบำรุงผิวใช่ไหมทาผิวเพราะฉะนั้นเราก็จะหาสิ่งที่บำรุงผิวก็คือน้ำมันงาเนี่ยจะมีวิตามินอีสูงในขณะที่เราคนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วถ้าเราเทช้าเนี่ยมันจะแข็งตัวอยู่ในภาชนะเนี่ยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเวลาผลิตภัณฑ์ของเราทุกครั้งเราจะต้องติดฉลากชื่อยาหม่องเสลดพังพรสรรพคุณถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะได้มาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองสมุนไพรเราทำได้ง่ายแต่ประโยชน์มหาศาลนะคะเพื่อลดการนำเข้าลดเงินตราไหลออกเพราะฉะนั้นเรามาทำสมุนไพรป้องกันแมลงนะคะนำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะ
1: สำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวช่วงนี้เป็นช่วงของการพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนนะครับในปี2552ประเทศไทยเรานั้นมีขยะมากถึง15ล้านตันทีเดียวนะครับถ้าคิดเฉลี่ยก็ตกวันละ 50,000 กว่าตันรัฐต้องเสียงบประมาณในการกำจัด มากถึงวันละ 1.7 ล้านบาททีเดียวนะครับแต่ว่าที่เทศบาลสามชุกในจังหวัดสุพรรณบุรีครับชุมชนที่นั่นรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาขยะด้วยตนเองนะครับโดยนำขยะเหล่านั้นมาทำเป็นทั้งปุ๋ยอินทรีย์รวม

0: ทั้งนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะใช้กันในชุมชนด้วยนะครับเขาทำกันอย่างไรบ้างจากขยะเหม็นๆกลายเป็นขยะหอมๆและจากรอยยิ้มของคนที่สามารถที่จะนำขยะที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้นะครับหาคำตอบและวิธีการของชาวสามชุกได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
1: เทศบาลเมืองสามชุกนะคะเป็นเทศบาลขนาดกลางซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยประมาณ33ตารางกิโลเมตรนะคะในเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือสามชุกตลาดร้อยปีค่ะคือปัญหาของเทศบาลตำบลสามชุกในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงได้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายังไงที่จะจัดการขยะในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะคะเทศบาลตำบลสามชุกจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะในการที่จะดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์นะคะเราได้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลตำบลสามชุกโดยเราเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2550นะคะจากการที่เราได้ก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยทำให้ทางเทศบาลตำบลสามชุกได้มีการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้นนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องบดขยะนะคะซึ่งจะใช้สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพแต่ถ้าเราจะดูในภาพรวมของกระบวนการการทำงานของทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องดูกันที่ผังการดำเนินงานของโรงผลิตก๊าซชีวภาพค่ะในช่วงเช้านะคะรถของเทศบาลตำบลสามชุกค่ะก็จะไปเก็บขยะนะคะบริเวณตลาดสดแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะเพื่อนำขยะเนี่ยกลับมายังโรงผลิตก๊าซชีวภาพนะคะเมื่อพอรถขยะมาถึงก็จะนำขยะเนี่ยลงมาสู่ลานกองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำขยะที่เราขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะนำสู่เครื่องบดตัวเครื่องบดเนี่ยก็จะบดให้ขยะอินทรีย์เนี่ยมีปริมาณที่เล็กลงนะคะเพื่อให้ง่ายสำหรับการที่จุลินทรีย์เนี่ยจะย่อยสลายพอจากเครื่องบดเนี่ยมันก็จะลงมาสู่บ่อนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อสูบนะคะหลังจากที่ลงที่บ่อสูบแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวสูบนะคะที่จะสูบตัวขยะเนี่ยมายังอยู่ทางสร้างกรดนะคะซึ่งจะมีขนาดประมาณ380ลูกบาศก์เมตรนะคะตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่ให้จุลินทรีย์ได้มีการกินขยะนะคะเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นมานะคะหลังจากถังสร้างกดแล้วนะคะตัวน้ำที่อยู่ในบริเวณบ่อเนี่ยก็จะไหลล้นออกมานะคะมาสู่บ่อสร้างก๊าซนะคะซึ่งบ่อสร้างก๊าซเนี่ยจะถูกคลุมด้วยแผ่น HDPE นะคะซึ่งตัว HDPE เนี่ยจะเป็นการคลุมเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก๊าซตัวนี้ก็จะมีการถูกส่งจ่ายไปให้กับแบบประชาชนนะคะจากตรงนี้แล้วบ่อสร้างก๊าซนะคะก็จะมีตัวบ่อพักน้ำนะคะจากบ่อพักน้ำเนี่ยก็จะสู่ลงมาสู่บ่อตกตะกอนน้ำทิ้งค่ะบ่อตกตะกอนน้ำทิ้งนี้นะคะเราก็ยังจะมีปริมาณก๊าซอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเราก็เลยต้องมีการคุมแผ่นให้ DPE เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซเนี่ยรั่วไหลออกสู่บรรยากาศนะคะแต่ตัวน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะก็จะไหลลงไปสู่บ่อสูบน้ำแบบหมุนเวียนนะคะซึ่งตัวบ่อเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถมีเครื่องสูบนะคะที่จะนำน้ำตัวนี้นะคะไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำหรือนำตัวน้ำเนี่ยหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบค่ะกระบวนการทั้งหมดนี่คือขั้นตอนของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลสามชุกค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถคืนความสุขให้กับประชาชนในชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ก๊าซได้ฟรีค่ะ
2: แก๊สชีวภาพจากเทศบาลตำบลสามชุกประหยัดกว่าเดือนหนึ่งจากเราใช้ได้3ถังเราก็จะใช้ LPG 2ถังแล้วก็จะเปลี่ยนได้1ถังประหยัดอีก1ถังนะคะคือไม่มีปัญหากับการใช้
3: แก๊สตอนเย็นใช้แก๊สห้องสามชุกอะไม่เสียตังค์ก็ดีถ้ามันออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ดีมันประหยัดเยอะ
1: การดำเนินการของโรงผลิตก๊าซชีวภาพของเรานะคะซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะ ซึ่งของเราเนี่ยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2550นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ประสบปัญหาอะไรนะคะชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำก๊าซเนี่ยไปใช้ได้ฟรีนะคะก็คือใช้ในครัวเรือนได้ฟรีแล้วก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นหรืออะไรที่รบกวนเนี่ยก็ไม่มีการรบกวนประชาชนนะคะประชาชนก็มีความพึงพอใจและเขารู้สึกว่าขยะนะคะก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างครับโมเดลในการผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชนของชาวสามชุกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกวันนี้นะครับชาวสามชุกสามารถที่จะลดงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดขยะได้ปีละถึงกว่า2ล้านบาททีเดียวนะครับสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะให้ชุมชนนำไปใช้ได้มากถึงกว่า60ครัวเรือนทีเดียวนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชุมชนไหนที่กำลังมีปัญหาขยะแล้วก็กำลังหาทางออกด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนขยะจากเศษซากที่ไร้ประโยชน์นำมากลายมาเป็นพลังงานชุมชนที่ใช้กันเองได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับยังเทศบาลสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้ากับเรื่องราวเคล็ดวิชาความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ยังบ่ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่ครับอยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันดันๆนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
4: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้น

0: นี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของ

0: กี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ทุกเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปเนี่ยเรื่องที่ผ่าคำกันไปจะเป็นวงการพญานาคเครื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นป่าบึกป่ามือบุกเจอบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงการพญานาคแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นจะเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันจะบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งข้างขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวหรือก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนผ้าแดงจ้ะเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฮาก็ตายบ่ล้ําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่ล้ํานะ
0: เฮาเก่าโบราณกันนี่บ่ฮู้จักปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกอ่ะ
3: มุมบ้าน
1: แหละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปก็ผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
4: ันบ่ซื้อสัตว์เห็นแล้วก็อยากได้สิเหลียวความโลภเด
0: ก้อนนี้มันเป็นมองปลามองถุงมันคือว่าปลาหลายแต่นี้มันปลาหลายบ่ได้หรอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อก็หาแต่ปลาม
5: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานหรอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันนี้7 800 พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
6: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อมาปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่ทํากันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านําของมาตรงนี้เองมันก็บ่นี้แต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิด 0,000 มันบ่เอาละเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายกันนะ

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินบ่คือกันคันวางแหขางมองเสียมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่น่ะที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันยังมีเหือลํานึง3คนดอก2คนสินั่งอยู่หัวหัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่อได้กันบางหินก่อนได้มันทังลงจนบ่มีบ่าสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนักขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนักขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ผูกอยู่ตารางหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็ 80% ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำเพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือความเข้มแข็งเกิดความสามัคคี
1: เจ้าคิวบ่ห่อยเอาช่วยกินนี่ป้าแดงก็ไปให้คนบอกว่าต้องสามารถกันเด้อเออหมดโตก็ไปก็เตรียมบินสบายมากโอ้ยแล้วก็มีน้ํามันมีแล้วก็มีน้ํามันน่ะลูกคนห้องไงเนี่ย
2: แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวาสนาเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ำเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
3: หม้อชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายได้ตั้งใจเลย

0: บริษัทอาคาเน่ตรงสนับสนุนช่วยมาที่ที่เปิดครับต่อที่ที่ช่วยมา
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรค

0: ติดตรงไหนขาตรงไหนข้องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยพึ่งพาอาศัยบารมีกู้ผู้มุ่งทิพย์การเนี่ยสนั่นละอ้วน
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเรียนเลือกกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันแล้วทยอยมาพวกละ200พวกละ500พวกละ 1,000 เป็นเครื่องดื่มเป็นกับข้าวกับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น 1,000 จาก 1,000 เป็น 10,000 แล้วทีนี้ก็คือเสร็จทั้ง4มาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือทั้ง4แล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่ม

0: ลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

รำตรดหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวสุรินทร์ที่เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองของชาวเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางไปบ้านครัวญาติพร้อมสานสัมพันธ์ชุมชนแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกันการแสดงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนของแต่ละปีและเป็นช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวคำว่าตรดคือคำว่าตรุดที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเขมรลาวสวยจีนก็มีเหมือนกันการแสดงรำตรดจะไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงเพราะเป็นการละเล่นการสานสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นกลองสองใบใช้เคาะจังหวะให้เกิดความไพเราะจากนั้นจะมีฉิ่งฉาบบางพื้นที่มีซอเข้ามาร่วมใช้ด้วยหรือกระปรวนที่เอามาใส่กับไม้แล้วเคาะให้ได้จังหวะ

เนื้อหาของเพลงในรำตรดมีความหลากหลายตั้งแต่ชีวิตประจำวันความอุดมสมบูรณ์การทำนาการแต่งงานแซวเกี้ยวสาวรวมไปถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่คำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมรถิ่นไทยหรือภาษาคะแมซึ่งเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งของเขมรทางฝั่งกัมพูชาโดยการร้องนั้นจะต้องมีทั้งคนที่เป็นต้นเสียงและรับเสียงเพื่อให้จังหวะของเพลงมีความไพเราะมากกว่าเดิมในสมัยก่อนช่วงเวลาของการแสดงรำตรดจะเป็นช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีการดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโอกาสจึงกลายเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

0: ื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากอดีตอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปเพราะยังไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสืบสานมากนักจนทำให้บางหมู่บ้านไม่มีคนที่ตีกลองได้หรือแม้แต่เรื่องภาษาที่ใช้ในเพลงก็เริ่มมีคนพูดได้น้อยลงแต่ก็ยังมีบุคคลสำคัญที่คอยสืบสานให้ประเพณีรำตรดยังอยู่ต่อไปนายกุมภาคิดดีจริงผู้ใหญ่บ้านสัมพันธ์หมู่7ตำบลกันเองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่คอยนำรำตรดไปแสดงในที่ต่างๆเพื่อไม่ให้การแสดงนี้ถูกลืมเลือนหรือสูญหายไป
1: จริงๆเราร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแหละมีเทศกาลเราก็เอาไปโชว์จริงๆเขาจัดกิจกรรมบ่อยเขาจัดเวทีให้เราบ่อยแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องของ1การจัดเก็บแบบนี้อาจจะติดขัดด้วยเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นของหน่วยงานเขาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราอ่ะดำเนินการจัดเก็บได้ก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อมาก็ขยับขึ้นไปในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับกรมนะครับกระทรวงก็คืออยากจะให้ไม่เฉพาะแค่ตรดนะครับแต่รถอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่ท่านมีความสนใจที่ท่านมีความใส่ใจอยากจะจัดเก็บข้อมูลนะครับบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะผมอยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันสืบค้นได้มันจะไม่ถูกว่าชาตินั้นเอาไปชาตินี้เอาไปเหมือนกับอาหารบางอย่างใช่ไหมครับที่ว่าต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมีการเอาไปจดทะเบียนเอาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยผมก็อยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของเราชาวไทยเป็นของชาวเขมรถิ่นไทยนะครับก็อยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านมีศักยภาพนะครับที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเงินนะครับดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆครับ
0: ขณะเดียวกันภาคการศึกษาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในการนำรำตรดไปสู่โรงเรียนซึ่งนายยุทธภูมิมีพรมดีครูชำนาญการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยืนยันว่าพร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ให้สนใจและรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆได้
2: ครับสำหรับในฐานะของความเป็นครูก็นำรำตรดนี้นะครับไปใส่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของเรียนสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกเชิญปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นนะครับไปร่วมในการสาธิตแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งโรงเรียนของเรานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการเอาไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการนำนักเรียนนะครับปีหนึ่งเราก็จะนำเรียนประมาณ 100-200 คนไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดกิจกรรมของทางอำเภอซึ่งเมื่อได้ทำแล้ว

0: เด็กๆเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็มีความภาคภูมิใจและในที่สุดเขาจะซาบซึ้งในคุณค่าของรำตรุษครับ
1: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในการส่งเสริมให้ประเพณีรำตรุษได้รับการสืบสารโดยนางประชุมพรสังน้อยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราสาทและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าพร้อมจะขับเคลื่อนให้รำตรุษได้เข้ามาแสดงในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดและปรึกษาหารือประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อให้การแสดงนี้เกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม
2: ่ยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานประจำปีก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมในขบวนแห่งานจัดงานประจำปีของอำเภอจะมีการให้ตัวแทนชุมชนและชุมชนนั้นๆมีการมารวมตัวกันพาชาวบ้านมาร่วมกันร้องรำทำเพลงยกตัวอย่างหมู่บ้านสัมพันธ์แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านการรำตรุษหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือมตรุษแล้วก็มีการสืบสารและยังมีภูมิปัญญามีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่อยู่ในชุมชนที่จะช่วยกันสืบสารก็เลยมีการคุยกันปรึกษาหารือและมีการรวมตัวทั้งชุมชนทั้งปราชญ์ชาวบ้านและก็เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมแสดงร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการนวดข้าวจะมีการมาซ้อมการรำตรุษเรือมตรุษก่อนแล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการมาแสดงในชุมชนของเราโดยมีการรำไปทุกหมู่ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วเวลามีงานเทศกาลประจำอำเภอหรือประจำปีก็จะมีการไปนำเสนอในระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยค่ะ
1: ขณะเดียวกันภาคส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเพณีวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ต่อไปโดยนายพิชิตสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ามีงบประมาณส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจังหวัดให้ได้มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
3: ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เองถ้าพูดไปครับโดยนโยบายจริงๆของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คือท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับในยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาของจังหวัดหรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายซึ่งทางองค์การบริหารต้องการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนงบประมาณทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดการส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งทางอบจ.สุรินทร์เองเนี่ยก็จะมีกองเรียกว่ากองการศึกษาหรือกองส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของงบประมาณในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรต่างๆครับเราให้ความสำคัญเสมอมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเพณีการเรือมตรุษหรือรำตรุษเนี่ยถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอบจ.ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
1: ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการทำให้รำตรุษไม่สูญหายไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังนำไปสู่การแสดงในระดับอำเภอและจังหวัดอีกด้วยขณะที่ในระดับประเทศนั้นรำตรุษได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2562จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยดูดใจคนทั่วโลก

0: วกล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบ

0: โตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: เราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆแบบนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอวังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไอ้ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อ

0: ครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแก่นกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามี

0: ูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพีเหล่ากาเจริญสิงห์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพีเนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบอระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบอระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบอระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพีเหล่ากาเจริญสินเนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทําแต่ว่าบ้านกำพีเหล่ากาเจริญสินนําโดยผอ.สุภาพรรามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนําให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพีจะถือว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพีลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบอระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบอระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญสิงห์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบอระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบอระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
1: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานําเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ ONET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเราการเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 น.ไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่า ควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทําเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดําเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สําคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเค้ามีช่องทางทํามาหากิน
0: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนนึงที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นหนึ่งคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมาในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
1: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
0: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครู ถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเรา

0: จะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
1: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

วัดพระแก้วเป็นโบราณสถานสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรแผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำแพงวัดทำด้วยศิลาแรงกลมทั้งท่อนมีเจดีย์ทรงลังกาเป็นประธานของวัดที่ฐานเจดีย์ทำเป็นสิ่งล้อมรอบจำนวน32ตัวใกล้กับเจดีย์ประธานมีวิหารพระ3องค์ประดิษฐานอยู่รอบกำแพงวิหารพระ3องค์ที่วัดพระแก้วจะแบ่งเป็นช่องกระจกเป็นช่องช่องประดับปูนปั้นเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์และรูปเสียรเทวดาต่างๆอยู่บนกำแพงวิหารพระ3องค์ประติมากรรมที่ประดับจะเป็นปูนปั้นทั้งหมดวัดช้างรอบเป็นโบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นวัดตั้งอยู่บนเนินสูงสุดในเขตอรัญยิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรวัดช้างรอบมีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นพระประธานที่ฐานเจดีย์มีรูปช้างทรงเครื่องโผล่ฐานเจดีย์ครึ่งตัวจำนวน68เชือกที่เจดีย์มีทางขึ้นไปลานประทักษิณทั้ง4ด้านบนลานชั้นบนใต้องค์ระฆังมีช่องกระจกมีประติมากรรมดินเผาประดับอยู่ทั่วไปทำเป็นรูปประติมากรรมหงดินเผาเสียรเทวดาดินเผาหน้ายักษ์ดินเผานอกจากนั้นยังมีลวดลายประดับสถาปัตยกรรมเป็นลวดลายต่างๆทำด้วยดินเผาอีกมากมายปัจจุบันลวดลายดินเผาประดับวัดช้างรอบจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโต

0: เคียงคู่ผู้คน
1: ศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะพูดถึงอาณาจักรล้านนาก็คงเป็นคำที่เราหลายๆคนคุ้นหูอยู่บ้างทั้งจากประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่ยังคงเหลือเป็นโบราณสถานให้ได้ไปเที่ยวชมกันอยู่แต่ถ้ากลับมาลองนึกดูดีๆแล้วคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: อาณาจักรล้านนาเหรอฮะก็อาณาจักรทางภาคเหนือก็คงจะใหญ่ทุ่งกว้างโล่งๆมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: น่าจะเหมือนในหนังที่เหมือนแบบเป็นเมืองโบราณหน่อย
3: ผมคิดว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่ดีงามเลยครับแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยงามหรือว่าวัดวารามเยอะอะไรเงี้ย
4: เป็นเรือนไทยเป็นบ้านไม้อะพี่ทรงสูงมีใต้ถุนอย่างเงี้ย
5: ก็คงจะสวยงามที่เก่าแก่ด้วยครับเป็นไม้อะครับไม้แกะสลักอะครับ

ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะพูดถึงอาณาจักรล้านนาแล้วทีแรกๆที่เรานึกถึงกันก็คงหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะแล้วมิ้นก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นได้นั่นก็คือที่วัด7ยอดนี่เองค่ะเขามีเรื่องราวความเป็นมาประวัติยาวนานมากๆแต่ว่าจะยาวนานขนาดไหนและจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชม

0: ตอนนี้มิ้นก็อยู่กับท่านแรกที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉนวนเรื่องล้านนาได้แล้วค่ะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดยอดค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะท่านเจ้าอาวาสคะวัดเจ็ดยอดนี่ถือเป็นศิลปะของล้านนาไหมคะ
1: เป็นศิลปะล้านนา
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือสมัยนั้นการก่อสร้างนั้นแหละญาติโลกราชส่งช่างไปดูพระเจดีย์ที่พุทธคยาแล้วเอามาสร้างทีนี้รูปแบบของพระเจดีย์นั้นคล้ายกันยอดเจดีย์คล้ายๆกับที่พุทธคยาแต่สำหรับตัวของพระวิหารเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นรูปของพระเทพเทพซึ่งช่างในสมัยนั้นคิดว่าจะจำลองเอาที่นู่นมาก็ไม่เชิงจ
0: ะ
1: สร้างเองเป็นศิลปะดั้งเดิมของล้านนาจริงๆเพราะว่าเขาอยากจะโลกาเป็นคนล้านนา
0: แล้วนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ไหนอีกไหมคะ
1: มีนอกจากนั้นก็จะมีที่เวียงกุมกามซึ่งเป็นสถานเวียงเดิมของเชียงใหม่
0: คุณผู้ชมคะนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเจ้าอาวาสได้บอกว่ายังมีที่เวียงกุมกามค่ะที่มีศิลปะแบบล้านนาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคลายฉนวนต่อที่เวียงกุมกามเลยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะ
2: เวียงกุมกามที่ท่านเจ้าอาวาสแนะนำมานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ5กิโลเองค่ะคุณผู้ชมเห็นว่ากันว่านะคะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าจะใต้สักแค่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเจ้า
0: พี่อะไรคะ
3: พี่หลานเจ้า
0: พี่หลาน
3: เจ้า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับจากล้านนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดเจ็ดยอดมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้มาที่เวียงกุมกามก็เลยมาที่นี่พี่หลานคะเวียงกุมกามนี่คืออะไรคะ
3: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนานะเจ้ามีก่อนเชียงใหม่10ปีนะเจ้า
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่หลาน
3: เจ้าประวัติความเป็นมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนาะเจ้า
0: ค
3: ือเวียงกุมกามที่นี่สร้างโดยพญามังรายเดิมทีนั้นพญามังรายก็ประทับอยู่ที่เมืองหิรันนครเงินยางก็คือที่ลาบเชียงรายเชียงแสนปัจจุบัน
0: อ๋อเชียงรายเชียงแสน
3: เจ้าก็เดินทางมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะเจ้าแล้วมาเห็นตรงเนี้ยเป็นที่ราบผืนใหญ
0: ่พื้นที่ที่นี
3: ่นะเจ้าติดแม่น้ำปิงด้วยก็เลยสร้างตรงนี้ใช้ชื่อว่าเวียงกุมกามนะเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1829ปัจจุบันนี้เวียงกุมกามอายุทั้งหมด728ปีนะเจ้าซึ่งพญามังรายสร้างเวียงกุมกามเสร็จน้ำท่วมบ่อยเกิดทุกข์ภัยบ่อยครั้ง
0: ค่ะพญามังรายติดแม่น้ำเหรอคะ
3: เจ้าพอติดแม่น้ำก็เลยย้ายเมืองจากที่นี่ไปสร้างเมืองเชียงใหม่แทนเวียงกุมกามที่เนี้ยล่มสลายลงไปนั้นเพราะสาเหตุที่เป็นเมืองร้างเพราะภัยสงครามก่อนช่วงนั้นในราวปีพ.ศ. 2101ถึงปีพ.ศ. 2317
0: ค่ะ
3: ราวประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงได้พาดผ่าเอาดินตะกอนมาทับถมที่นี่ยากแก่ฟื้นฟูกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
0: คือเอาดินมาทับถมนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองใต้ดินอย่างนั้นเลยเหรอ
3: จ้าเป็นเมืองใต้ดินปัจจุบันเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะเจ้าอันนี้คืออาณาจักรล้านนาคือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาเลยนะเจ้า
0: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันล่ะค่ะ
3: เจ้าตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดคือ
0: เพราะว่า
3: จุดแรกของการค้นพบเวียงกุมกาม
0: เจอยังไงคะ
3: เจ้าคือหลังจากที่เวียงกุมกามที่นี่ถูกแม่น้ำปิงท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วเป็นเมืองร้างไปแล้ว
0: หายไปเลย
3: ไม่มีใครรู้จักทีนี้ชื่อเวียงกุมกามที่นี่ได้ไปปรากฏที่ตำนานพงศาวดารชินการมารีปกรณ์แล้วก็ศิลาจารึกที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูนเขาบันทึกไว้ว่ามีเวียงกุมกามเจ้าที่เขาก็หามาหลายต่อหลายปีก็ไม่เจอมาเจอได้โดยบังเอิญในปีพ.ศ.2527
0: ค่ะ
3: ก็คือตรงนี้
0: 30ปีที่แล้วเอง
3: 30ปีที่แล้วเองตรงนี้ถ้าเราไม่เจอจุดนี้เราก็ไม่ทราบเวียงกุมกามอยู่ตรงไหนเดิมทีนั้นฝั่งนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดช้างคำป
0: ั
3: จจุบันนี้ย้ายไปแล้วส่วนทางนี้เป็นวัดระหว่างวัดกับโรงเรียนตรงนี้เป็นแค่เพียงสนามหญ้าที่เรายืนตรงนี้เป็นสนามหญ้าสนามโรงเรียนก็จะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวชาวบ้านก็ได้เข้าไปช่วยกันขุดหลุมเสาปรากฏว่าเขาขุดหลุมเสาลงไปเจอศิลาจารึกตรงนี
0: ้
3: จารึกอักษรมอญกับภาษาไทยและอักษรสุโขทัยประการรุ่นแรก อยู่ที่นี่เจ้าที่เขาก็ได้อ่านออกมาแปลออกมาตรงนี้เป็นเวียงกุมกามและเริ่มขุดเจที่นี่ไปนะเจ้าเห็นเจดีย์ที่โผล่พ้นดินที่ไหนก็ขุดหมดเลย
0: คือจริงๆแล้วคือศิลาจารึกที่เจอนี่ก็คือเล่าเรื่องราวของเวียงกุมกาม
3: ไม่ใช่จ้ะศิลาจารึกที่เจอเนี่ยคือบ่งบอกตรงนี้เป็นเวียงกุมกาม
0: เป็นชื่อของเวียงกุมกาม
3: เจ้า
2: ก็เลยเริ่มบังเอิญที่จะขยายพื้นที
3: ่
2: แล้วก็ทำให้เราได้เจอสถานที่นี
3: ้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาณเมื่อปีพ.ศ. 2127คือบริเวณนี
2: ้นะคะแล้วนอกจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่หลาน
3: มีเยอะเลยนะคะคือในตำนานเขาบอกไว้ว่าเวียงกุมกามมีวัดด้วยกันทั้งหมด42วัดประมาณ
2: 42วัดคุณผู้ชม
3: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วทั้งหมด27วัด
2: อุ้ยเกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
3: เหลือ10ประมาณ15วัดอยู่ใต้ดินอีกแต่ว่าจะพาน้องๆน่ะอาจารย์ท่านผู้ชมน่ะไปชมข้างนอกที่วัดสวยๆอีกหลายวัดด้วยกัน
2: ไปค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หลานนําไปเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเวียงกุมกามเมืองหลวงของล้านนาเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หลานนําไปเลยค่ะ
3: เจ้าเชิญเจ้าน
2: อกจากวัดช้างคําที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วที่เวียงกุมกามยังมีซากวัดโบราณมากมายเลยที่ถูกค้นพบแล้วก็กระจายตัวอยู่โดยรอบซึ่งมีนว่าวัดเหล่านี้ก็สื่อถึงความเลื่อมในพุทธศาสนาของชาวล้านนาในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมดูข้างหลังมิ้นสิคะดูแล้วใหญ่มากๆเลยข้างหลังมิ้นนี่คืออะไรคะพี่หลัน
3: จ้าตรงนี้ชื่อว่าวัดปู่เปี้ย
2: วัดปู่เปี้ย
3: ปู่เปี้ยเป็นชายชราร่างเล็กชื่อหลวงเปี้ยได้มาปลูกบ้านเฝ้าสวนทางนี
2: ้ค่ะ
3: ชาวบ้านที่วัดปู่เปี้ยนะจ้าตามชายชราร่างเล็กคนนั้นนะจ้าซึ่งเมื่อก่อนน่ะมีเฉพาะเจดีย์ที่โผล่พ้นดินให้เห็น
2: ด้านหลัง
3: นะจ้านอกนั้นเป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่กบทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นวิหารนะจ้า
2: ตรงกลางเหรอคะ
3: ตรงกลางตรงนี้ด้านตรงนี้คือวิหารนะเจ้าศิลปะของล้านนาคือจะมีเจดีย์ด้านหลังวิหารนะเจ้า
2: อ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ์
3: เจ้าเอกลักษณ์ของล้านนานะเจ้าวิหารน่ะเป็นลักษณะวิหารสร้าง2สมัยด้วยกันนะเจ้าสมัยแรกจะเป็นวิหารกว้างเพราะว่าเวียงกามน้ำท่วมอาจจะเป็นลักษณะวิหารหนีน้ำก็ได
2: ้
3: นะเจ้าแล้วส่วนฝั่งโน้นจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีสามผีเสื้อบ้านเราเรียกว่าเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็มีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมที่วางดอกไม้ทุกเทียนหน้าแท่นหนึ่งซึ่งวัดนี้อาคารองค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่ครบจมอยู่ใต้ดินเยอะเลย
2: ยังมีอีกเหรอคะ
3: เยอะเลยเจ้า
2: เอาอย่างนี้แล้วมีในภายในบริเวณนี้นะคะของเวียงกุมกามยังมีที่ไหนไหมคะที่เหมือนกับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด
3: เจ้าไฮไลท์ของเวียงกุมกามก็อยู่ที่วัดเจดีย์เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะเจ้า
2: อยู่ข้างในเหรอคะ
3: เจ้า

0: างนี่ก็คือเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนกัน
1: เจ้าสำหรับวัดนี้บ่ได้ขุดนะเจ้าจะอยู่สูงอยู่แล้วน
0: ่
1: าจะอยู่ที่ดอนนะเจ้าสูงกว่าข้างในประกอบกับเมื่อก่อนไม่ถูกน้ำท่ว
0: ม
1: ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระยามังลายพระองค์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1831ข้อบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีหม่องปัญโยหรือว่าหลวงฮิรันการพิจิตรเป็นศิลปะข้างมากทั้งหมดเลยนะเจ้าซึ่งเจดีย์องค์นี้ถอดแบบมาจากเจดีย์กู่ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะเจ้าง
0: ั้นเท่ากับว่าข้างในของเจดีย์อันนี้เนี่ยก็คือศิลปะแบบล้านนาอยู่
1: ข้างในนะเจ้า
0: โอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้มาเวียงกุมกามแต่น่าเสียดายที่มันเป็นล้านนาที่เรียกว่าก็เป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่หลานคะอย่างนี้แล้วถ้ามิ้นอยากจะดูศิลปะความเป็นล้านนาแบบที่ยังมีให้เห็นแบบสมบูรณ์อยู่เนี่ยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
1: เจ้าไปดูที่ดาราเทวีได้เลย
0: ดาราเทวี
1: เจ้าม
0: ีใช่ไหมคะ
1: มีเจ้า
0: คุณผู้ชมคะได้ที่แล้วดาราเทวีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลานมากนะคะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: ที่พามาดูศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณโบราณสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังตอนนี้มิ้นอยากเห็นแล้วล่ะว่าอาณาจักรล้านนาแบบที่ยังมีชีวิตแบบที่ยังดูสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงไปดูกันที่ดาราทีวีเลยค่ะของสมบัติ

ตอนนี้สิคะโอ้อ่าแล้วก็อลังการมากๆนี่นึกว่าอยู่พระราชวังที่ไหนเลยนะคะเนี่ยแถมศิลปะการตกแต่งดูไปก็มีเขาลางความเป็นล้านนาอยู่ด้วยสงสัยว่าสิ่งที่เราตามคลายฉงนมาเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปข้างในหาใครสักคนมายืนยันก่อนละกันว่าศิลปะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบอาณาจักรล้านนาจริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะ

0: คะตอนนี้มิ้นอยู่กับอ้ายแต้มหรือว่าพี่แต้มนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่แต้มละกันกลัวเข้าใจผิดสวัสดีค่ะพี่แต้ม
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะ
1: ครับ
0: ไปมาแล้วทั้งวัด7ยอดแล้วก็เวียงกุมกามด้วยเขาบอกให้มาที่นี่ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้ว่าโอ้โหสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูโบราณแต่มันมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้นด้วย
1: ต้องบอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตถ้าเห็นอย่างวัดเจ็ดยอดหรือเวียงกุมกามเนี่ยมันจะเหมือนสถานที่ที่มันไม่มีชีวิตละเพราะเหลือแต่ซากแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาในนี้คุณจะรู้สึกมันมี
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: เพราะว่ามันมีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้นไม้หรือว่าผู้คนที่เดินมันเหมือนจำลองชีวิตในอดีตกลับขึ้นมาระบบในนาระบบน้ำเหมืองฝายซึ่งดูก็คือแลนด์สเคปจริงไม่ใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นวิธีคิดอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: ระบบนากับน้ำนี่คือไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรอก
1: ไม่ใช่แลนด์สเคปที่จัดให้สวยๆนะ
0: ค่ะ
1: องค์ประกอบพวกนี้มีแต่ดั้งเดิมมา700ปีตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกหรือกฎหมายของพญาเมงลายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าน้ำพวกนี้คือนาแต่ละนาเนี่ยจะต้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของจะขึ้นสู่ต่อแก่ฝายแก่ฝายคือเป็นคนที่จัดสรรน้ำให้แต่ละคน
0: คือทุกอย่างนี้พี่ตั้มจำลองมาหมด
1: ใช่
0: หมดเลย
1: แต่เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน
0: พี่ตั้มมีเรื่องนึงที่มิ้นแอบสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละค่ะว่าของตกแต่งพวกนี้ในเมื่อล้านนาเนี่ยมันตั้ง700กว่าปีก่อนแล้วของที่พี่ตั้มเอามาตกแต่งนี่เป็นของเก่าจริงๆหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือยังไงคะ
1: พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของที่เราตกแต่งเนี่ยเราจะมีรูปแบบเยอะที่เห็นเยอะๆหน่อยเนี่ยของพม่าจะเยอะหน่อย
0: นี่เหรอคะ
1: อันนี้ของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟูเฟื่องยิ่งกว่าเราแล้วก็ช่วงนั้นมีการถ่ายของมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีต่างๆนะฮะพวกไม้แกะพวกนี้อย่างพวกนี้ก็หายากมากฮะนี่ช่อฟ้าของพม่าเนี่ยนะฮะพวกนี้อะไรเป็นไม้แกะฮะอันนี้เป็นธรรมาสแบบไทยใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็ถ้าของล้านนาเนี่ยจะเป็นของชิ้นเล็กๆเช่นครึ่งเขินหรือว่าอะไรเนี่ยของล้านนาจะหายากนิดนึงเราก็จะมีใส่ตู้ใส่อะไรที่เก็บไว้มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เวลามิ้นดูเนี่ยมิ้นจะเห็นว่ามันเหมือนหมดบรรยากาศดูมันเก่าของตกแต่มันดู
0: แค่ดูมีร่องรอยมีเรื่องราว
1: ก็คือเราทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบตอนแรกคือเราก็ทำสถาปัตยกรรมให้ดูเก่าไปเลย
0: ค่ะ
1: คือเปิดมาปุ๊บก็ดูเก่าละเพราะเราม็อกสีตกไม่ใช่ตกเฉพาะของเก่าหรือว่าทำแบบเรียนแบบของเก่าเราตกตั้งแต่สถาปัตยกรรมตกสีแต่ของเก่าให้เป็นสถาปัตยกรรมเราเก่าละ
0: ปลูกต้นไม้ออกมาข้างนอก
1: ใช่ปลูกต้นไม้ก็คือปลูกเอาไม้ใหญ่มาเลยเวลามันมองปุ๊บก็จะดูว่าไออาคารเนี้ยมีอายุก็อายุทั้งสถานที่พอถึงข้างในปุ๊บเราก็ตบให
0: ้เรียกว่าบิ้วให้เห็นไปเรื่อยๆพี่แต้มคะถ้างั้นขอถามอีกหนึ่งคำถาม
1: ได้ครับ
0: สำหรับพี่แต้มเองที่เป็นคนเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาจนเป็นอาณาจักรล้านนานี้แล้วเนี่ยขอคำนิยามได้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาในดาราเทวีหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: พี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นอาณาจักรล้านนาพี่ต้องบอกว่าพี่ออกแบบเป็นล้านนาเรเนซองส์เป็นคำอธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดที่สุด
0: ค่ะ
1: ถ้าจำลองความรู้สึกคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความเป็นเชียงใหม่ความเป็นอะไรของชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งโรงแรมแนวนี้ก็ไม่มี
0: ม
1: ีแบบทุกคนก็แบบใช้กันแบบนิดๆหน่อยๆช่างก็ที่บ้านถวายทำชิ้นเล็กน้อยๆตอนที่เราทำดาราทีวีเนี่ยเรารวมทุกช่างมาหมดเลยช่างไม้ช่างแกะต่างๆนะแล้วทุกคนเหมือนได้ฝึกฝีมือได้ลองของได้พัฒนาต่อเนื่องพอเสร็จจากดาราทีวีปุ๊บวัดก็สั่งรีสอร์ทภูเก็ตสั่งกระบี่สั่งความเป็นนี้มันก็แตกยอดจากว่าเรามาลองที่นี่แล้วทุกคนคิดว่ามันนำไปใช้ได้อะไรที่แต่กาลเทศะต้องรู้น
0: ะ
1: แล้วก็เป็นนำไปใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟูฟ่องเลยความเป็นกลิ่นอายของพวกนี้มันก็เรารู้สึกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่จริงๆเราเป็นการต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่สูญหายละมันฟูจริงๆทุกคนทุกที่ถูกหยิบจับไปใช้เกิดความต่อเนื่องของหายใจของล้านนาของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยก็ได้ต่อยอดออกไปอีกเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาจุดประกายว่าถ้าทำดีทำใช้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองนะช่างเขาก็อยู่ได้อะไรต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่าเนี่ยความเป็นล้านนาเลยในสองเนี่ยนี่คืออธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจริงๆมากที่สุดเลย
0: ยอดคุณผู้ชมมิ้นฟังมันยังขนลุกเลยพูดจริงๆหนูชอบคำที่พี่แต้มบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่รวมทุกคนมา
1: ให
0: ้เขาฟื้นฟูในฝีมือของเขาแล้วก็ฟื้นฟูในวัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็นำออกไปเผยแพร่แล้วก็นำออกไปใช
1: ้
0: สุดยอดมากพี่แต้มประทับใจมากแต่ว่าไหนๆ

0: ก็อยู่ตรงหน้า
1: ไปมิ้นต้องไปเลย
0: ทำนาได้ไหมคะ
1: ได้ครับมิ้น
0: หนูได้สิทธินั้น
1: สิทธินั้นทันที
0: คุณผู้ชมทำนากันเดี๋ยวชมก่อนขอชมลมหายใจอาณาจักรล้านนาหรือว่าล้านนาเรเนซองส์ที่พี่แต้มเขาทำเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นทำนาแน่นอนไปกันเลยค่ะพี่แต้ม
1: เชิญเลยครับ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมในดาราเทวีที่มินได้ไปชมมาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยค่ะทั้งวัดเก่าสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนามีทั้งหน้าบันลายไม้อันวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะ

0: จริงนะคะว่านี่เราอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่เมืองล้านนาจริงๆทั้งสถาปัตยกรรมทุกอย่างรวมถึงเห็นระบบน้ำด้วยที่เขามีการวางระบบตั้งแต่สูงลงมาต่ำโหเป็นการจัดสรรที่สุดยอดมากๆนี่คือสิ่งที่สืบทอดต่อมาจาก700กว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากๆ
1: ขอบคุณน้องมิ้นเหมือนกันครับที่มาเยี่ยมชมดาราทีวีของเรา
0: ค่ะขอบคุณพี่แต้มมากวันนี้ทำให้มิ้นได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่ายกย่องมันน่าเก็บรักษาแล้วมันสวยงามขนาดไหนที่แน่ๆค่ะตอนนี้พร้อมแล้วมีชุดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วไปทำนากันค่ะคุณผู้ชม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: วัสดีค่ะพี่ปิ่น
1: สวัสดีค่ะอ
0: ยากรู้ว่าที่เนี่ยการทำนาเนี่ยเขามีการทำนาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะพี่ปิ่น
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ยไปเติบโตในแปลงอนุบาลซึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นแปลงปฐมภูมิคือแปลงปกติซึ่งจะให้เขาโตเต็มที
0: ่
1: ค่ะแล้วก็ระยะของเวลาการเจริญเติบโตนั้นก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาการเติบโตประมาณ4เดือนแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิค่ะหรือข้าวสวยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา6เดือนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะทำนาเสร็จแล้วโอ้ยหลังจากที่ได้เดินดูบรรยากาศก็แล้วนะคะแล้วก็ได้ดำนาเป็นชาวนา1วันตอนนี้วิ่งขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็ทำตัวพักผ่อนแบบสงบๆตามแบบฉบับของอาณาจักรล้านนาเก่าๆที่ดาราเทวีแห่งนี้ก่อนส่วนเรื่องคลายฉงนเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาต่อไปเนี่ยนะคะช่วงหน้าไปเจอกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะตอนนี้ขอล้างตัวก่อนนะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประเพณียี่เป่งประเพณียี่เป่งคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่ายี่แปลว่าสองส่วนเป่งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนาช่วงเดือน12ของไทยโดยวันยี่เป่งจะมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูป่าด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป่งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นความสวยงามของประเพณียี่เป่งที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋า
1: หนูอยากรู้มากเลยจริงๆว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขามีความเป็นมาเริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความให
0: ้
1: หน่อย
0: ได้เรื่องล้านนานะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ไป
1: นั่นนี้เลยค่ะ
0: โอเค

0: คะจากที่วินได้ไปเชียงใหม่มาเนี่ยก็ได้เห็นเรียกว่าล้านนาเรเนซองส์เห็นศิลปะเห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากแต่อยากรู้จริงๆค่ะอาจารย์ว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของคนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วอะ
0: โอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบพวกถ้ำต่างๆถ้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์นะครับ
0: อ๋อสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์ใช่เราพบร่องรอยของคนปลูกข้าวในเมื่อเกือบแสนปีที่แล้วมหัศจรรย์มากเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงมีคำถามม
0: าก
1: ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าวปลูกวิชาโบราณคดีเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยมนุษย์ไปเก็บข้าวป่ามากินเวลาเขาเก็บเขาเก็บรวมมารวมกินกันกินเวลาเขาบดเอาเปลือกเอาแกลบออกเนี่ยเขาก็บดไปพร้อมกันมันก็จะเจอเศษแกลบแล้วนักโบราณคดีอย่างพี่เนี่ยดูล่องรอยก็เจอเศษแกลบ
0: เจอที
1: ่พันปีหมื่นปีแสนปีก็เจอเขามีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ขยะทิ้งมันก็จะทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเวลาเราไปขุดเจอเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยขุดก็จะชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ไล่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็นแสนปีถามว่าคนล้านนาเนี่ยเก่าแก่มากไหมก็เก่าแก่มากนะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่จังหวัดลำปางนะครับอาจจะเก่าขึ้นไปได้ถึง 500,000 ปี
0: 500,000 เลย
1: เหรอ 500,000 นี่คือเก่าที่สุดของโลกเราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีอายุ 500,000 ปีเนี่ยในเอเชียของเราเนี่ยนะก็คือที่ประเทศจีนแถวเมืองปักกิ่งตอนมิ้นเรียนก็เรียนว่ามนุษย์ปักกิ่งพีคิงแมนกับอีกก็คือเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเราเรียกว่าชวาแมนหรือมนุษย์ชวาแต่อันเนี้ยที่พูดมายืดยาวนี่นะเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีคนอยู่มาดั้งเดิม

0: ข้าสู่ในสมัยประวัติศาสตร์นะมิ้นมันก็จะมีอาณาจักรเยอะแยะมากมายเลยในตำนานเราก็เอาเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงเมืองที่เก่าที่สุดในอาณาจักรล้านนามันมีหลายเมืองนะฮะอย่างเช่นนครหริพุนชัยพระนางจามเทวีเสด็จจากจังหวัดลพบุรีนะครับขึ้นไปสร้างเมืองหริพุนชัยอยู่ๆพระนางจามเทวีจากลพบุรีดีๆทำไมจะต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปลำบากยากแค้นก็ไม่รู้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดโรคระบาดเพราะโรคระบาดเนี่ยเมื่อตายก็จะเอาศพทิ้งน้ำ
1: อ๋อก็จะไหลมาตามทาง
0: ถ้าเราเดินตามน้ำแล้วก็กินแต่ไอ้น้ำที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นต้องเดินทวนน้ำขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับเดินทวนน้ำขึ้นไปก็ไปตั้งเมืองหริพุนชัยเมืองหริพุนชัยชัยภูมิดีริมแม่น้ำปิงอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 1200 1300เนี่ยพระนางจามเทวีสถาปนาหริพุนชัยขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วมีอีกเมืองหนึ่งนะครับคือเมืองเชียงแสนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค่ะอ
0: ยู่จังหวัดเชียงรายนะสร้างมาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ละเร่งเวลากันละกันเล่าสั้นๆว่าสมัยพญาเมงราย
1: ชื่อนี้หนูได้ยินตอนที่ไปที่เชียงใหม
0: ่ได้ยินแล้ว
1: บ่อยมากใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพญาเมงรายเนี่ยนะฮะประสูติที่เมืองเชียงแสนพระราชบิดาก็เป็นคนของเมืองเชียงแสนนี่แหละ
1: นะคร
0: ับบังเอิญพญาเมงรายเนี่ยมีพระราชโอรสคือลูกชาย3คนก็คิดและกลัวลูกชายแย่งราชสมบัติกันเมืองเชียงแสนเนี่ยเอาให้ลูกคนหนึ่งอยู่กันแล้วกัน
1: อ๋อให้ลูกคนนึง
0: ยกให้ลูกคนหนึ่งจากคนโตคนสองก็ว่ากันแล้วจากนั้นก็ไปสร้างเมืองหนึ่งที่สองก็คือตัวเมืองตัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
1: อ
0: ๋
1: อคือจังหวัดเชียงรายทั้งจังหว
0: ั
1: ด
0: ที่หนูเข้าไปทั้งจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดเชียงรายที่มีหอนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยเออกระเริกสวยงามนี่แหละคือตัวเมืองเชียงรายท่านแต่บางเอิญเมืองตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันไม่เคยถูกทิ้งร้างคนปัจจุบันอยู่มาจนถึงสมัยปัจจุบันเราก็ลื้อของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองสมัยใหม่เหลือคูเมืองอยู่จึ้งนึงเหลือกำแพงเมืองโบราณอยู่อีกจิ๊ดนึงแค่นั้นเองนี่คือ

0: เมืองที่2จากนั้นเนี่ยนะครับในประวัติของพญาเมงรายนี่ท่านเยอะครับไปตีทางเชียงตงเชียงตุงอะไรก็ว่ากันเอาว่าอีกเมืองนึงท่านสร้างเมืองฝาง
1: ฝางอำเภอฝางหรือเปล่า
0: ฝางนั่นแหละใช่จังหวัดเชียงใหม่
1: อันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ท่านสร้างไว้3เมือง
0: 3เมืองเนี่ยนะมินชัยภูมิไม่เหมือนกันเลยพญาเมงรายไม่ได้สร้างเชียง

0: ฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงแม่น้ำโขงได้ไม่ท่วมขัง
1: โอ้ยดีมาก
0: ดีไหม
1: สุดยอด
0: หน้าแล้งทำไงก็ตั้งรหัสวิทย์น้ำนะครับเรียกว่าลุ
1: ก
0: หอรออุกอลุกลุกลิกเนี่ย
1: ล
0: ุกเนี่ยมาจากรหัสวิทย์น้ำภาษาเหนือ ก็ทำลุกขึ้นมาว
1: ิ
0: ทย์น้ำเข้าเมืองเมืองก็อุดมสมบูรณ์พอไปสร้างเมืองสองเมืองเชียงรายก็อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำกกฝนตกน้ำแล้งก็ยังได้อาศัยน้ำพอเมืองที่สามนี่ไม่ชักไม่รอด
1: ฝางนี่อยู่ข้างบน
0: ฝางนี่มันอยู่บนเขาท่านไม่เคยชินกับการสร้างเมืองบนเขาเลยแล้งหมดอุตรดิตถ์
1: อ
0: ันนี้ก็ย่อๆเลยนะท่านก็ได้ข่าวว่าลำพูนเนี่ยลำพูนนี่ไม่ใช่พระนางจามเทวีแล้วนะผ่านมาอีกแล้วพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของลำพูนส่วนมาถึงรัชกาลของพญาเมงลายเนี่ยลำพูนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อเป็นองค์สุดท้ายของลำพูน
0: องค์ลำพูนใช
1: ่
0: พญาเมงลายก็มาล้อมลำพูนเพื่อที่จะยึดเอาเมืองลำพูนจากพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อคือไม่สร้างยึดเลย
0: อืมเอาแบบอินสแตนต์สมบูรณ์เสร็จแล้วมองเห็นปั๊บเอาเลยพญายี่บ่าก็โอ้ตำนานสนุกสนานนะวันหลังต้องเล่าอีกลบกันอุตรดิตถ์
1: นู่นลบกันหลายครั้งไหมคะ
0: ลบกันยาวไกลพญาเมงลายเนี่ยนะฉลาดมากทำว่าวตัวใหญ่ๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผูกที่หางว่าวข้างล่างเนี่ยนะแทนที่จะเป็นหางว่าวเอาหม้อดินเล็กๆผูกเข้าไปแล้วใส่ดินปืนใส่ดินปืนแล้วยังมีสายยาวลงมาขนานคู่กับตัวว่าว
1: ชักข้ามกำแพงไป
0: ชักข้ามกำแพงเข้าไปลอยอยู่บนตัวเมืองว่าวลอยอยู่เหนือวังหรือเหนือหมู่บ้านหรือเหนือตลาดก็จุดชนวนแล้วก็ตัดสายว่าว
1: นี่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
0: เออไฟก็ลุกในหม้อนะแล้วว่าวก็ตกลงมาก็ตกกลางวังกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองผู้พญาเมงลายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพญาเมงลายบริหารจัดการน้ำไม่เป็นคำว่ากษัตริย์เนี่ยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
1: โน้เหรอคะ
0: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตร
1: กษัตริย
0: ์แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะ
1: ทรง
0: มีความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะฮะพญาเมงลายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตรดิตถ์หมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกาม คราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: ไปมา
0: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห็นไหมล่ะบางเจดีน้ำท่วมขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
1: เยอะมากเลยอะค่ะจ้าคือเรามองลง
0: นี่แค่นี้จิ๊บจ้อย
1: อันนี้เป็นยอดส่วนในแผนที่
0: จิ๊บจ้อยอู้เด่นมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดินคราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดละ
1: เหนื่อย
0: สร้างมาหลายเมืองเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกพระองค์หนึ่งก็คือพญางำเมือง
1: พญางำเมือง
0: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ก็ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
1: ้ก็ไปเจอมา
0: ไปเจอฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไว้เนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดี
1: ค่ะ
0: ด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
1: ปิ้ง
0: เก่งมากเออเป็นน้ำปิ้งนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกคุ้ยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีวังบัวบานเห็นไหมโอ้เป็นที่ขึ้นชื่อ
1: ครบเลยอ่ะ
0: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกคุ้ยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงรายชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาลัยเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพ
1: ค่ะ
0: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
1: แค่เชิงเหรอ
0: เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: ความต่างกันระดับความสูงนี่14ถึง16เมตร
1: โห
0: เหลือเชื่อ

0: เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริง
0: ใช่ใช่คือตอนขับรถไปนี่ไม่รู้สึกจริงๆคือรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้บอกว่าขึ้นสูงมาก
1: นั่นแหละสามพระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: คำว่าล้านนาเนี่ยนะมาหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลย
0: เพราะ
1: ม
0: ี
1: เป็นด
0: ิน
1: แดนที่มีป่ามีช้างเป็นล้านเชือ กล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำนาได้ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
0: ัน
1: เยอะมาก
0: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกะไหล่ทองหรือโรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

0: มคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะขนาดนี้คะ
1: นะก็พืชลงมาเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101บุเรงดองยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยานี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
0: 100กว่าปี
1: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
0: ตอนที่หนูไปอะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราเทวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่เยอะเหมือนกันหนูก็สงสัยว่าทำไมถึงมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี
1: ้ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ100กว่าปีใช่
0: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
1: การบวชลูกแก้วเงี้ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
0: ่แล้วก็มีกัน
1: ใช่ก็เอาของเขามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
1: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
0: หนูกินเยอะมากอะทีนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
1: ดีมาก
0: อ๋อเหรอนี่ฝังใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
1: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1นะครับกับน้องชายนายทองดีกับนายบุญมานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะ

0: ครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักษ์เหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
0: ์
1: แต่ว่า
0: ตัวมันกลมๆปมๆ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีหางตวัดบ้าง
0: ตวัดหางมั่ง
1: ใช่ค่ะ
0: และอ่านออกไหมเนี่ย
1: อ่านไม่ออก
0: เออ
1: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
0: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
1: ฝักขาม
0: เหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
1: มัน
0: ปั๊มเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรงกลางไอ้ตัวอักษรนี่บางทีก็คอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
1: เหรอคะ
0: ธงรอเรือ2ตัวรอหันนะครับ
1: แล้วก็ม
0: อ
1: ม้า
0: ธรรมะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
1: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านน
0: าใช่รับอิทธิพลจากภาษามอญคะแมร
1: ์มอญ
0: ลากภาษาคือมอญคะแ
1: มร์
0: มอญก็คือมอญคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
1: ้
0: คะแมร์ก็คือเขมรนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะเดาได
1: ้
0: นะครับบางตัวก
1: ็ค
0: ล้ายๆคับคลาแต่สุดแล้วเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
1: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
0: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
1: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มินไปพักที่ดาราเทวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
0: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิ้งกลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิ้งกลาที่มีปีฟูออกมาอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ
1: ่
0: นะครับมาจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละ นะครับแล้วก็ยังมีฟ้อนอื่นๆอีกหลายฟ้อนนะครับ
1: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราเทวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
0: อ๋อเข้าใจไอ้การฟ้อนลำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่าลำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพยัพฝ่ายเหนือทั้งหมด
1: ะ
0: นะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเทียนที่เป็นดินนะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
1: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟื้นฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เผ่าทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากกว่านั้นอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยา
1: ม
0: นะครับอย่างนั้นนะล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนาก็มีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
1: คุณผู้ชมคะไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเรานี่อยู่มา500,000 ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็ เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นท์นี่แหละค่ะต้องบอกว่าเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยโต๊ะตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
0: ดีครับหิวแล้ว
1: ที่แล้วและสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ฉงนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซี้ต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของพระราชาตื่นตาตื่นใจไปกับความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารแบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไปชมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าพระราชโอรส
2: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับคลายฉงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายฉงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
0: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายฉงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องฉงนอย่าลืมนะคะส่งมาฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายฉงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ติดตามรายการคลายฉงนด้วยนะคะวันอาทิตย์11โมงตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
3: คลายฉงนที่

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันถ้าเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้

0: แต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อถังนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อถังจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสดทอนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ้ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
1: ่
2: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือ

0: ถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
0: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
3: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
3: จะรอครับ
0: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
3: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับ
3: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
3: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือ

และสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: มาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: ุกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนข่อยบ่มีแขวต้องมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกจริงๆนะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังตัวมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเมื่อที่ผ่าคำกันไปจะเป็นวงไข่พญานาคเพิ่มโตไปชีบมีว่าการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นทุกปลาบึกปลามือบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับเพิ่นจีเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีผ้านางสงนี่แหละมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งข้างขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่อมการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เฮาเก่าโบราณกันนี่บ่ฮู้จักปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกอ่ะ
2: บ่บ้ําแ
1: หละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
3: คนไปกับบ้าน
4: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
3: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะ
4: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิเหลียวความโลภเด
0: นี่มันเป็นมองปลามองถุงมันคือว่าปลาหลายแต่นี้มันปลาหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อก็หาแต่ปลาม
5: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันนี้700พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400พลิกกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
6: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห่งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอปลาเขามาหล่อเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเขาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองนี่มันกระบวนเองแต่มันครอบคุมมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่เว้าอะไรได้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองเสียมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้หลานนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่อได้กันบางหินก้อนได้มันทังลงจนมุ้ยบาดีซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

ของบ้านในบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลกระลูกถามใครก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาจะอยู่ฟุกอยู่ตารางหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองล้ำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิด

0: ไม่ใช่กิจของพระธรรมยุตติ่งมากหนวล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุตกับ80%ธรรมยุตซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสงบ
1: เจ้าคิวบ่ห่วยช่วยกินพี่ป้าแดงก็ไปให้ก่อนบอกว่าสามารถลดเนาะเออลดโตมันจะเตรียมติดเตรียมบินสบายมากโอ๊ยแล้วก็มีน้ำมันมีแล้วก็มีน้ำมันมากลูกต้องห้องไงเนี่ย
2: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: ตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเด้อมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่ง
3: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ําเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจําได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ำชุดใหญ่นี่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
4: หม้อชุดน้อย
3: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ปฏิบัติอาคเนย์ตรงสนับสนุนช่วยมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ที่เพื่อน
1: อุปสรรคในอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสือขวงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ช่วยไอ้เก่งไอ้กะนับสือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเมียงลูกตาเพื่อนทั้งสองลั่น
1: เพื่อสองลั่น

0: ลูกหลานไปเก่งในกาติดมุ่งไหนข้ามุ่งไหนคล้องมุ่งไหนกันให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกู้ผู้มุ่งทิพย์การนี้ตอนนั้นรักอาภู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเรือกับบ่เล่นเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพายพ่อผู้จัดการพายเองผู้ใหญ่บ้านพายเองผู้ช่วยพายเองอบต.พายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะทยอยมาพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันถือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันบ่ล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้อะไร

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันถ้าเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

รันตรดหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวสุรินทร์ที่เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองของชาวเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางไปบ้านครัวญาติพร้อมสานสัมพันธ์ชุมชนแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกันการแสดงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนของแต่ละปีและเป็นช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวคำว่าตรดคือคำว่าตรุดที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเขมรลาวสวยจีนก็มีเหมือนกันการแสดงลำตรดจะไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงเพราะเป็นการละเล่นการสานสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นกลองสองใบใช้เคาะจังหวะให้เกิดความไพเราะจากนั้นจะมีฉิ่งฉาบบางพื้นที่มีซอเข้ามาร่วมใช้ด้วยหรือกระปรวนที่เอามาใส่กับไม้แล้วเคาะให้ได้จังหวะ

ของเพลงในรำตรดมีความหลากหลายตั้งแต่ชีวิตประจำวันความอุดมสมบูรณ์การทำนาการแต่งงานแซวเกี้ยวสาวรวมไปถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่คำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมรถิ่นไทยหรือภาษาคะแมซึ่งเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งของเขมรทางฝั่งกัมพูชาโดยการร้องนั้นจะต้องมีทั้งคนที่เป็นต้นเสียงและรับเสียงเพื่อให้จังหวะของเพลงมีความไพเราะมากกว่าเดิมในสมัยก่อนช่วงเวลาของการแสดงลำตรดจะเป็นช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีการดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโอกาสจึงกลายเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากอดีตอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปได้เพราะยังไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสืบสานมากนักจนทำให้บางหมู่บ้านไม่มีคนที่ตีกลองได้

0: ได้หรือเรื่องภาษาที่ใช้ในเพลงก็เริ่มมีคนพูดได้น้อยลงแต่ก็ยังมีบุคคลสำคัญที่คอยสืบสานให้ประเพณีรำตรดยังอยู่ต่อไปนายกุมภาคิดดีจริงผู้ใหญ่บ้านสัมพันธ์หมู่7ตำบลกันเองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่คอยนำรำตรดไปแสดงในที่ต่างๆเพื่อไม่ให้การแสดงนี้ถูกลืมเลือนหรือสูญหายไป
1: จริงๆเราร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแหละมีเทศกาลเราก็เอาไปโชว์จริงๆเขาจัดกิจกรรมบ่อยเขาจัดเวทีให้เราบ่อยแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องของ1การจัดเก็บแบบนี้อาจจะติดขัดด้วยเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นของหน่วยงานเขาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราอะดำเนินการจัดเก็บได้ก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อมาก็ขยับขึ้นไปในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับกรมนะครับกระทรวงก็คืออยากจะให้ไม่เฉพาะแค่รถนะครับแต่รถอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่ท่านมีความสนใจที่ท่านมีความใส่ใจอยากจะจัดเก็บข้อมูลนะครับบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะผมอยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันสืบค้นได้มันจะไม่ถูกว่าชาตินั้นเอาไปชาตินี้เอาไปเหมือนกับอาหารบางอย่างใช่ไหมครับที่ว่าต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมีการเอาไปจดทะเบียนเอาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยผมก็อยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของเราชาวไทยเป็นของชาวเขมรถิ่นไทยนะครับก็อยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านมีศักยภาพนะครับที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเงินนะครับดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆครับ
0: ขณะเดียวกันภาคการศึกษาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในการนำรำตรดไปสู่โรงเรียนซึ่งนายยุทธภูมิมีพรหมดีครูชำนาญการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยืนยันว่าพร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ให้สนใจและรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆได้
2: ครับสำหรับในฐานะของความเป็นครูก็นำรำตรดนี้นะครับไปใส่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของเรียนสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกเชิญปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นนะครับไปร่วมในการสาธิตแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งโรงเรียนของเรานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการเอาไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการนำนักเรียนนะครับปีหนึ่งเราก็จะนำเรียนประมาณ 100-200 คนไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดกิจกรรมของทางอำเภอซึ่งเมื่อได้ทำแล้วเด็กๆเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็มีความภาคภูมิใจและในที่สุดเขาจะซาบซึ้งในคุณค่าของรำตรดครับ
0: จากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในการส่งเสริมให้ประเพณีรำตรดได้รับการสืบสารโดยนางประชุมพรสังน้อยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราสาทและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าพร้อมจะขับเคลื่อนให้รำตรดได้เข้ามาแสดงในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดและปรึกษาหารือประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อให้การแสดงนี้เกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
3: ยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานประจำปีก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมในขบวนแห่งานจัดงานประจำปีของอำเภอก็จะมีการให้ตัวแทนชุมชนและชุมชนนั้นๆมีการมารวมตัวกันพาชาวบ้านมาร่วมกันร้องรำทำเพลงยกตัวอย่างหมู่บ้านสัมพันธ์แห่งนี้เป็นที่มีความโดดเด่นทางด้านการรำตรดหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือมตรดแล้วก็มีการสืบสารและยังมีภูมิปัญญามีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่อยู่ในชุมชนที่จะช่วยกันสืบสารก็เลยมีการคุยกันปรึกษาหารือและมีการรวมตัวทั้งชุมชนทั้งปราชญ์ชาวบ้านและก็เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมแสดงร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการนวดข้าวจะมีการมาซ้อมการรำตรดเรือมตรดก่อนแล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการมาแสดงในชุมชนของเราโดยมีการรำไปทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วเวลามีงานเทศกาลประจำอำเภอหรือประจำปีก็จะมีการไปนำเสนอในระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันภาคส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเพณีวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ต่อไปโดยนายพิชิตสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ามีงบประมาณส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจังหวัดให้ได้มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
4: ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เองถ้าพูดไปครับโดยนโยบายจริงๆของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คือท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับในยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาของจังหวัดหรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายซึ่งทางองค์การบริหารต้องการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนงบประมาณทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดการส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งทางอบจ.สุรินทร์เองเนี่ยก็จะมีกองเรียกว่ากองการศึกษาหรือกองส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของงบประมาณในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรต่างๆครับเราให้ความสำคัญเสมอมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเพณีการรำตรดหรือรำตรดเนี่ยถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอบจ.ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
0: ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการทำให้รำตรดไม่สูญหายไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังนำไปสู่การแสดงในระดับอำเภอและจังหวัดอีกด้วยขณะที่ในระดับประเทศนั้นรำตรดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2562จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3

0: ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี่ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
1: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบรรเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
1: ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์101กล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: วัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารงานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับ
1: การออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหฤปุญชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวชสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีศรีหฤปุญชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนา
0: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังยืนเปิดรายการอยู่ที่ใต้สะพานสารสินเราอยู่กันที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภารกิจวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องราวของผักลิ้นห่านรสชาติจะน่ารับประทานอย่างไรไปติดตามกันครับ
1: เดินทางหาที่มาของอาหารรสโอชาผู้พันยาปัตตาคารบ้านทุ่ง
0: เช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่ตุ๊กตาซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านฉัตรชัยชายหาดแห่งนี้มีชื่อว่าหาดสายแก้วพี่ตุ๊กตาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนจะพบเจอผักลิ้นห่านได้ทั่วไปตามป่าชายหาดแต่หลังจากเกิดสึนามิเมื่อประมาณ10ปีก่อนบริเวณนี้โดนผลกระทบอย่างจังพังราบเป็นหน้ากลองทำให้ผักลิ้นห่านในธรรมชาติลดจำนวนลง
2: นี่ขนาดคลื่นตอนเช้ายังแรงนี้คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามินะครับที่มันเป็นคลื่นยักษ์ซัดบริเวณชายหาดเนี่ยเขาเรียกว่าราบเป็นหน้ากองไปเลย
0: และเมื่อประมาณปี2559ทางกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเมนูอาหารที่เคยเป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นจึงได้มีการเลือกผักลิ้นห่านกลับขึ้นมาฟื้นฟูอีกครั้งโดยมีการปลูกขยายเพิ่มบริเวณป่าชายหาด
2: บริเวณที่เราสามารถที่จะพบเจอผักลิ้นห่านได้ก็คือว่ามันจะอยู่ในระบบนิเวศป่าชายหาดซึ่งด้านหน้าสตางค์เนี่ยเป็นชายหาดนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะครับแต่บริเวณนี้ยังเป็นดินทรายอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผักลิ้นห่านในธรรมชาติเลย ในธรรมชาติเนี่ยก็ขึ้นบริเวณแบบนี
0: ้ที่มาและแหล่งกำเนิดนิเวศวิทยาของผักลิ้นห่านพบได้ในพื้นที่ริมชายหาดฝั่งทะเลอันดามันและพบมากตลอดแนวชายทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตโดยผักลิ้นห่านจะขึ้นตามป่าชายหาดซึ่งเป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งดินนั้นเป็นดินทรายน้ำทะเลท่วมไม่ถึงดินค่อนข้างเค็มและที่สำคัญมีไอเค็มจากน้ำทะเลพัดเข้าถึงจุดที่เราจะไปเก็บผักลิ้นห่านนั้นคือบ้านพี่พงศ์ไปลุยต่อกันครับ

0: ปัจจุบันผักลิ้นห่านในธรรมชาติหาได้ยากชาวบ้านจึงต้องทำการเพาะขยายพันธุ์โดยนำมาปลูกไว้เป็นแปลงเพื่อทำการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
1: ผักชนิดนี้มีชื่อว่าผักลิ้นห่านก็เพราะว่าลักษณะใบมันเนี่ยคล้ายๆกับลิ้นของห่านนะฮะลักษณะมันถ้าเกิดว่าเรามองจากด้านข้างเนี่ยมันจะยาวนะแล้วก็มันจะแบบเหมือนคล้ายๆลิ้นของห่านจริงๆด้วยฮะ
0: ลักษณะทั่วไปผักลิ้นห่านนั้นเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นสั้นๆและมีไหลทอดเลื้อยไปตามพื้นดินแต่ก่อเป็นช่วงๆมีใบรอบลำต้นโดยใบของผักลิ้นห่านนั้นมีลักษณะยาวรีคล้ายลิ้นของห่านขอบใบหยักเล็กน้อยปลายใบแหลมใน1ต้นนั้นมีประมาณ 7-15 ใบโดยจะแตกต้นอ่อนออกเป็นคู่ใบยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตรใบมีสีเขียวเข้มแต่ในพื้นที่แสงแดดจัดใบก็จะออกเหลืองนะครับดอกเป็นช่อมีสีเหลืองมีริ้วประดับซ้อนกันเป็นรูปกลวยคว่ำหากดูแลรดน้ำถึงก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
1: ในหน้าแล้งนะครับพี่พงบอกว่าพืชชนิดอื่นเนี่ยที่ปลูกไว้อาจจะตายแต่ว่าไอ้ผักลิ้นห่านเนี่ยค่อนข้างที่จะทนแล้งนะครับแต่แปลงของพี่พงเนี่ยเนื่องจากว่ารดน้ำทุกวันรดวันละ1รอบตอนเย็นนะครับก็เลยทำให้แบบว่ามันขึ้นสวยเลยเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะเรียกว่าชื่อผักอะไรนะครับพี่ทุกตา
2: ผักหลักไก
1: ่ผักหลักไก่ก็คือถ้าภาษากลางเนี่ยก็เรียกว่าผักหลักไก่ถ้าคนใต้แปลว่าผักหลักไก่ก็คือว่าเห็นว่าที่มาคือยังไงนะฮะ
2: คือสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: อันนี้จะขึ้นอยู่ตามชายหาดอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แล้วมันจะมีไก
1: ่ครับ
2: เป็นไก่ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมากินผักตัวเนี้ย
1: ครับ
2: ค่ะทีนี้ชาวบ้าน
1: อ
2: ่ะเวลาเข้ามาก็เห็นไก่เยอะเขาก็มาดักไก่กันแบบว่าเหมือนจะมาจับไก่ป่าอะไรอย่าง
1: เงี้ยคำว่าดักไก่เนี่ยคนใต้เรียกว่าลักไก่นะพี่พงศ์ไปลักไก่ก็คือผักชนิดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่เยอะริมชายหาดแล้วไก่เนี่ยมันจะมากิน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คนเนี่ยเมื่อเห็นไก่เยอะเนี่ยก็จะไปดักจับไก่ก็เลยเรียกตามชื่อ
2: ผักหลัก
1: ไก
2: ่
1: ผักหลักไก่หรือว่าภาษาใต้ออกเสียงว่าผักหลักไก
2: ่
1: ปีโป้งเรียกว่าผักหลักไก่มั้ย
3: ผมไม่รู้
1: เรียกว่าผักดินห้าเลยเหรอ
3: ผมปรับ
1: เ
3: ปล
1: ี่ย
2: นอันนี้น่าจะมารุ่นใหม
1: ่อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้ว
2: รุ่นเก่านี้เขาจะเรียกผักหลักไก่หร
1: ือ
2: ผักริมหาด
1: หรืออีกชื่อนึงก็จะเรียกว่าผักริมหาดเลยเพราะว่าเนื่องจากมันขึ้นอยู่ริมหาด
2: อ
1: ๋อครับ
0: การขยายพันธุ์นั้นทำได้2วิธีตัดต้นเก่าให้เหลือโคนไว้เมื่อรดน้ำบำรุงต้นใบก็จะงอกขึ้นมาใหม่หรือแตกหน่อด้านข้างส่วนวิธีที่2จะถอนเอาต้นเล็กๆที่เกิดจากไหลให้ติดรากมาด้วยแล้วนำไปปลูกใหม่เพียงแค่นี้ก็เจริญเติบโตได้แล้วล่ะครับ
1: ลิ้นห่านเนี่ยน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับพี่ตุ๊กตาเพราะว่าพี่พงเนี่ยปลูกแบบเล่นๆมีอาชีพประจำทำอยู่แต่ว่าปลูกไว้เพื่อบางทีมีคนมาสั่งตัดก็ส่งไปตามร้านอาหารต่างๆเฉลี่ยแล้วเนี่ยทำรายได้ให้แบบไม่ได้ตั้งใจปลูกเต็มที่น่ะก็คือเดือนละประมาณ 5,000 ถ้าเกิดแบบตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ยน่าจะเดือนละ 20,000 ได้มั้ย
2: 20,000 น่าจะได
1: ้ 20,000 น่าจะได้นะฮะ
3: เพราะเราไม่อยากไปติดต่อที่อื่นมาก
1: ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาอาชีพอยู่ในภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะมาขอพันธุ์พี่พงไปปลูกได้มั้ย
3: ได้คร
1: ับ ได้เลยนะครับพี่พงขยายพันธุ์ให้พันธุ์ไปปลูกได้เลยแล้วจะได้ช่วยกันมีผักลิ้นห่านเยอะๆพี่พงบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่จะลงมาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยจะโทรมาสั่ง
3: ใช่ร้านใกล้ๆเคียงนะครับ
1: ร้านอาหารใกล้เคียงเนี่ยที่พี่พงส่งอยู่ประจำเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกพี่พงว่าให้ตัดไว้หน่อยเพราะว่าลูกค้าจากกรุงเทพเนี่ยจะมาภูเก็ตแล้วเขาต้องการกินเขาสั่งไว้แบบนี้เลยโอ้เรียกได้ว่าถ้าใครมาเหมือนเรามาภูเก็ตแล้วไม่ได้กินผักลิ้นห่านเนี่ยต่อไปอาจจะมาไม่ถึง
3: ใช่ครับมันหายาก
1: มันหายากด้วย
2: หายากแล้วค่ะ
1: หายากแล้วแต่คงไม่ยากแล้วล่ะครับเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้อย่างนี้แล้วนะต่อไปนะ
2: เป็นไงทำหน้า
1: คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยผักลิ้นห่านมันกินสดได้แต่ว่าพี่พงศ์บอกว่าควรจะไปล้างน้ำ

0: ักประมาณ3น้ำความเค็มจากน้ำทะเลเนี่ยจากกลิ่นอายทะเลเนี่ยมันจะลดลงนะครับมันถ้าเกิดว่าเราชิมสดแบบนี้เนี่ยมันจะรสชาติคล้ายๆน้ำกร่อยก็คือมีน้ำจืดผสมกับน้ำเค็มมันจะออกรสชาติประมาณน้ำกร่อยๆแต่ว่ามันจะมีความกรอบและเป็นลักษณะพืชอวบน้ำลักษณะมันคล้ายๆเหมือนกินในเคยกินในต้นอ่อนทานตะวันพองงอกอ่ะมันจะมีความกรอบๆแบบนั้นแต่ว่ารสชาติอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลย
1: ใส่ตู้เย็นร้อยนะมั้ง
0: ใส่ตู้เย็นนี่ร้อยเลย
1: คือใส่ตู้เย็นแล้วมันจะกรอบแล้วมันจะไม่มีอ๋อหมักเค็มแบบนี้มันจะมากรอบไปเลย
0: พี่พงศ์บอกว่าถ้าเราล้างเสร็จนะครับล้างประมาณ3น้ำแล้วก็ใส่ถุงไว้แช่ตู้เย็นซึ่งไม่ต้องมีอุณหภูมิที่มันเย็นมากเย็นแบบระดับปานกลางพอเหมาะแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักคืนนึงค่อยเอาออกมากินกับน้ำพริกสตางค์จะไปชิมน้ำพริกกะปิกับผักลิ้นห่านแบบที่แช่เย็นไว้ข้ามคืนว่ามันจะกรอบขนาดไหนเช้านี้เราตัดเก็บได้ประมาณ1กิโลกรัมราคากิโลกรัมที่ส่งขายกันทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200บาทแต่พี่พงษ์เนี่ยบางครั้งก็ใจดีมีคนมาซื้อ150ก็ขายถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกันเองเลยเนี่ยบางทีกิโลกรัมละ100แต่ว่าราคาปกติเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่200บาทต่อ1กิโลกรัมมันก็รายได้ดีเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: ใช้เวลานิดนึง
0: ใช้เวลานิดนึง
1: ตัดกว่าจะได้สักกิโลนี่มันเหนื
2: ่
1: อย
0: มันเหนื่อย
3: เคล็ดลับความอร่อยอีกหนึ่งอย่างเมื่อตัดเก็บมาอย่างนี้แล้วพี่พงบอกว่าให้รีบล้างน้ำทำความสะอาดเลือกใบที่เสียออกทิ้งและควรล้างอย่างน้อย3น้ำเพื่อทำให้รสชาติความเค็มเจือจางออกไป

0: รอบนี้เป็นน้ำที่3แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมาผึ่งให้มันเสด็จน้ำแล้วก็บรรจุใส่ถุงส่งจำหน่ายได้แล้ว
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าพี่พงษ์เนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันเลยเจอเศษอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็จะหยิบออกตลอดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับมันบางทีมัน
0: ร้านค้าเนี่ยรักเลยผมเห็นดอกมันติดไปด้วยนี่ดอกกินได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ดอกเหลืองๆแบบนี้ก็กินได้ด้วยเนาะ
2: จากนั้นจึงตั้งพักเสด็จน้ำให้แห้งก่อนจะบรรจุใส่ถุงพลาสติกนำเข้าแช่ในตู้เย็นจะยิ่งช่วยให้ผักลิ้นห่านมีความสดกรอบมากยิ่งขึ้นและอยู่ได้นานหลายวันเป็นอาทิตย์สามารถนำมากินคู่กับน้ำพริกจะสดกรอบอร่อยมากเลยล่ะครับ
0: โอ้โหกรอบมากยิ่งแช่เย็นนะครับก็จะยิ่งมีความกรอบมากแล้วก็มันมีความสดอยู่ด้วยมันมีความฉ่ำน้ำรสชาติความเค็มเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับเหลือไว้เพียงแค่ปลายติดรสฝาดเล็กน้อย

ปูม้าเหล่านี้คือปูไข่นอกกระดองแม่ปูม้า1ตัวจะผลิตไข่มากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเริ่มตั้งแต่ 30,000 ถึง 2 ล้านฟองเลยล่ะครับธนาคารแห่งนี้ได้ปล่อยลูกปูม้าคืนกลับสู่ธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นจำนวนประมาณ756ล้านตัวฟังแล้วก็น่าชื่นใจจริงๆเลยล่ะครับ

เมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากนาต้อยและพี่ทิพย์จะมาช่วยหยิบ

0: พี่ทิพย์เริ่มด้วยกอกมะพร้าวสองสาวเตรียมจุดเตาก่อไฟกระเทาะออกไปให้แตกแยกส่วนนาต้อยชวนกระต่ายมาสาวขูดจัดการปอกหอมแดงล้างทำความสะอาดก่อนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจัดการคั้นกะทิจากนั้นจึงช่วยกันล้างผักลิ้นห่านแล้วนำกระทะตั้งเตาเทเอาหางกะทิลงใส่ตามไปคือกะปิต่อจากนั้นคือหอมแดงปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายรอให้น้ำกะทิเดือดสักพักทายทักช่วยจัดการปูม้า
1: ปูนี้นะคะเราได้มาจากธนาคารปูค่ะเป็นปูที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะ

0: ริ่มเดือดจึงจัดการกวนคนหลังจากนั้นจึงล้างปูม้า
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่ปูค่ะลงไปต้มในหางกะทิให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่หัวกะทิลงไปค่ะจะช่วยย่นระยะเวลาไม่ให้กะทิแตกมันค่ะ
0: แล้วได้เวลานำพาปูม้าลงกระทะก่อนจะปิดฝาอบไว้ให้สุกสักพัก

นี้กลิ่นหอมจากปูม้าส่งสัญญาณลอยมาว่าเริ่มสุกแล้วล่ะครับรุกต่อจากการบุกพริกสดได้เวลาเติมราดหัวกะทิลงใส่จากนั้นตามไปคือผักลิ้นห่านเคล็ดลับพี่ทิพย์บอกว่าบางคนไม่ชอบความขมปลายของผักลิ้นห่านก็สามารถลวกประสานด้วยน้ำตาลทรายก็จะช่วยได้ทำให้ความขมลดลงนะครับสุดท้ายจึงโรยพริกบุบเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่ปูม้าชัดเจนเลยครับว่ามีความมันหวานจากน้ำกะทิสดๆได้รสได้กลิ่นจากปูม้าหอมหวนชวนให้หิวผักลิ้นห่านก็ประสานรสขมหน่อยๆแต่อร่อยเมื่อต้มกับกะทิความเค็มนั้นเจือจางไปที่สุดยอดโดนใจก็ปูม้าสดๆนี่ล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูดัดแปลงค่ะที่เราจะนำเอาผักลิ้นหานนะคะมาปรุงเมนูค่ะคู่กับกุ้งเสียบค่ะที่ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวภูเก็ตค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ผักลิ้นหานชุบแป้งทอดกินคู่กับน้ำยำกุ้งเสียบค่ะ

เริ่มต้นนะต้อยช่วยเติมถ่านแล้วประสานแกะกระเทียมตามไปคือหอมแขกก่อนจะขยำเตรียมไว้คือมะขามเปียก

0: เด็ดพริกจินดานำพาใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกตามไปคือกระเทียมเตรียมลิตรปอกมะเขือเทศเอาส่วนเมล็ดออกด้วยได้เวลาตั้งกระทะตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวน้ำมะขามเปียกก่อนจะเติมน้ำส้มสายชูปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลปี๊บเคี่ยวไปให้ละลายน้าต้อยจัดการได้โขลกมะเขือเทศเมื่อน้ำตาลละลายตามต่อได้คือพริกและกระเทียมจากนั้นจึงใส่ชิ้นเนื้อมะเขือเทศลงไปผสมเคล็ดลับความอร่อยในน้ำยำสูตรพี่ทิพย์นั้นพี่ทิพย์บอกว่าต้องเคี่ยวไว้ข้ามคืนเลยล่ะครับ
1: เคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้นะคะอยู่ที่น้ำเคี่ยวนี่แหละค่ะที่จะต้องเคี่ยวจนเหนียวหนืดแล้วก็ข้นค่ะพอเป็นเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะทำให้เวลาที่เราเอาไปยำเครื่องยำจะจับตัวกัน
2: ใช
1: ่ไหมคะแล้วก็ลดกลิ่นพริกแล้วก็กระเทียมได้ด้วยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราเคี่ยวจนเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ทิพย์เคี่ยวเตรียมไว้ให้ตั๊กค่ะพิเศษเลยนะ
2: ค่ะ
0: จากนั้นได้เวลาล้างผักลิ้นห่านก่อนจะประสานล้างมะม่วงเบาปอกเปลือกเอาแล้วลงคมสับหยิบจับผึ่งไว้ให้เสด็จเตรียมไว้ชุบแป้งทอดจากนั้นจึงซอยหอมแขกล้างน้ำเตรียมสับไว้คือแตงล้านเด็ดเตรียมไว้คือพริกสดจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศตามไปจึงซอยพริกจินดาได้เวลาหั่นมะนาวแล้วถึงคราวซอยผักชีตามไปคือต้นหอมจากนั้นเตรียมจัดการละลายแป้งชุบทอดเติมลงไปคือน้ำปูนใสปรุงรสด้วยเกลือตีไปให้แป้งเข้ากันจากนั้นจึงหล่อพักไว้ในน้ำเย็นได้เวลาตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำกุ้งเสียบลงไปทอดกุ้งเสียบนั้นเป็นของขึ้นชื่อของคนภูเก็ตนิยมทำน้ำพริกกุ้งเสียบรสชาติอร่อยเฉียบสุดยอดไปเลยล่ะครับจากนั้นได้เวลานำผักลิ้นห่านชุบแป้งลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนกว่าจะเหลือง

ตามไปจึงบีบน้ำมะนาวกวนคนให้เข้ากันตามลงไปพลันคือกุ้งเสียบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผ็ดอร่อยได้การคือพริกสดตามคือหอมแขกเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยมะม่วงเบาแล้วเอาแตงล้านลงประสานได้การคือมะเขือเทศคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยใส่พลันคือต้นหอมและผักชีเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของน้ำยำกุ้งเสียบมันเฉียบเด็ดสระตีเปรี้ยวเผ็ดหวานประสานกันดีแซ่บมากอร่อยเวอร์ยิ่งเจอกับผักลิ้นห่านชุบแป้งทอดรัดกอดความกรอบกรุบเข้ากันอร่อยมากเมนูนี้ยิ่งทำให้ผักลิ้นห่านกินอร่อยได้ไม่ยากสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮกที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

เพื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีสีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพางซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละ4ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลัมพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลัมพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำบังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อะลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งดิ้นอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
4: สาเหตุสำคัญที่ว่า ที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือTectonagandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทํางานมาที่ลำปางเราเนี่ยเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
1: นครลำปางคาราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนักคาราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
6: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่ว

ใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ชนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุเตียตัดในภาษาฮัมม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี้ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบฮัมม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารเพราะว่าสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับซึ่งจะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังนะครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชง

0: ล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าวบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือนแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งในสี่ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

็นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยา

0: มุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขสุวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่าโตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบ้านหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สมฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
2: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดและสลาแกะสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่

คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเผื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้การวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้จะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้

ที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u rAgriculture แปลว่าการเกษตร Livestock L I V E S T O C K Livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery F I S H E R Y Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการอวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยค่ะเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

กที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงศาสตร์วิชา

0: ยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุม

0: ชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้านดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกุมปากัสซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกุมปากัสครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านแข็งจากหลักฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากม.น้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุข

0: ให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮูกุมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮูกุมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
1: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไรเอ่ย
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึก
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกลมปากกัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ไปเยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการฮุกกลมปากัดครับผม
0: การขับเคลื่อนหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
3: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
4: แกนนำ
3: ของอะไรเอ่ย
4: ของฮุกกลมปากัด
3: หลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
4: ดี
3: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
4: ดีหนึ่ง
3: ดีหนึ่งคือ
4: เป็นคนดี
3: ต้องทำอะไรเอ่ย
4: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
3: แล้วก
4: ็กวาด
3: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ยากไม่เป็นคนดีย ากไหมคะเวลา
4: ไม่ยาก
3: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหม
0: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม
6: บนโลกที่แสนกว้าง

0: บนโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: ยังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากทุกท่านรอ

0: ลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการหุกกลมปากัด9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% มาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักหุกกลมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับหุกกลมปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Ha, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, ma hai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kue arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: กุไลตลูร์กุไลอีกันซัมบัลกลับปะ
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: เกาวนาซิเบอร์ลาติตางานนาซิปูเตนาซิปูลุด
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
1: ฮาเลียเลงกวาสสรายเปิลบากายเฮอร์บา
0: อาหารนี้หนานาซิดาแก
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang
0: นาซิดาแกมาแก่ pagi
1: นาซิดากัง makan pagi
0: ย่าหลานเซลฟี่ชวนอาลีมากิน
1: Nenek cucu selfie mengajak Ali mari makan
0: มูซาเด็กดีน้ำใจไหลริน
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Bengpan ahan tin. Kin fin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดุดุงอำเภอจ่อไอร้อง
2: ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง2

ร้อยช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือเดิมเรียกว่าวัดท่าโขลงเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่โขลงช้างเข้ามาก่อนที่จะถูกต้อนเข้าพเนียดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางปลื้มหญิงชราตาบอดที่เคยให้ที่หลบฝนแก่พระองค์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่ฐานของเจดีย์มีประติมากรรมรูปสิงห์นั่งชันสองขาหน้าอยู่โดยรอบลักษณะของสิงห์ที่ล้อมรอบฐานนี้คล้ายกับประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์วัดธรรมิกราชด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือวิหารซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวสันนิษฐานว่าวิหารหลังนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเห็นได้จากหน้าบันของวิหารที่มีประดับด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถาตามแบบพระราชนิยมอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ามีพาลัยยื่นออกมาที่หน้าบันมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับวิหารมีประตูทางเข้าด้านหน้าสองประตูภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวนฤมิตปฏิมากรเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา

0: ได
1: ้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
4: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องจักรตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
4: ึ่
5: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
4: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
4: อ๋อจริง
5: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่อาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
4: ถูกต้องครับ
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
4: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
4: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
4: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
4: มีระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
4: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
4: ม
5: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องน
4: ี
5: ่ถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
4: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างงี้เหมือนกันใช่มั้ยฮะ
5: แล้ว

0: ก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
0: แห้งเข้าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
0: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
0: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
1: แต่
0: ข้างในแฉะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
0: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
0: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
0: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ไหมฮะ
0: เราก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ตต่างๆที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
1: ๆ
0: ไม่ซับซ้อนมาก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพงแถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
0: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา
1: อ
0: ยู่กับเราไม่อยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
1: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: ต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันไงซึ่งผม

0: ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
1: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
1: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
1: เราจะทําให้น้ําเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับนะ
1: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: เ
1: ราสามารถทําให้น้ําเดือดได้ลงมาต่ํากว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
1: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
1: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
1: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: ส
1: ีน้ำตาล
0: สี
1: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
1: ยังเหมือนเดิม
0: อ
1: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
1: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
1: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: ซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
1: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
1: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
1: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
0: บ้านยังแบบแต่
1: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
1: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
1: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนา
0: เ
1: พื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องนี้มาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้น

0: ความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: เนี่ยแหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสูญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสูญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสูญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสูญญากาศความว่าปั๊มสูญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสูญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสูญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสูญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสูญญากาศได
0: ้
1: ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสูญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นฉะนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านมันจะแบบลำบาก
1: นะแต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสูญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสูญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสูญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสูญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสูญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคลอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคลอดก็จะทำให้เกิดสูญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาด
0: ครับ
1: ช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสูญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสูญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจ

0: ติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับครับครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ครับดีครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี
0: ้
2: เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ
0: ์
2: แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเข้าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
0: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ
2: ่งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้วโอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
0: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทําสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084
0: ครับ
2: 347 5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
0: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยพอเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนจะเจอกันครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกแน่นอนนะครับก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวนาทั่วประเทศมักจะประสบปัญหาคล

้ายกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองเพราะว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในมือของนักวิชาการแล้วก็บรรษัทใหญ่ๆนั่นทำให้องค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวของชาวนานั้นแทบจะสูญหาย

0: ขาเรียกข้าวดินอยากจะเรียนรู้ว่าการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงฮะจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างฮะ
1: พันธุ์ข้าวแต่เดิมก็เป็นของชาวนาเขาคัดเลือกเขาเก็บรักษาเขาปลูกกันมาต้องเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะใครจะรู้ดีกว่าชาวบ้านเพราะนั้นข้าวจะมีลักษณะแบบไหนอันไหนดีไม่ดีจะปลูกได้ดูไหนจะเก็บไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านรู้หมดเพราะนั้นชาวบ้านก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องพันธุ์ข้าวเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้หรือว่าคนอื่นไม่มาจัดการเรื่องข้าวนี่พอช่วงหลังๆกรมการข้าวมีบทมากขึ้นเพราะว่ากรมการข้าวจะดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะอันที่สองก็คือเขตภาคกลางอุทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากพันธุ์พื้นบ้านซึ่งชาวบ้านเขารู้จักกลายเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวผสมขึ้นมาใหม่แล้วก็ชาวบ้านไม่รู้จักเลยว่ามันมาจากไหนมันขนาดเป็นแบบไหนมันชอบอะไรมันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเราก็ต้องรื้อฟื้นความรู้เดิมนะที่ปู่ย่าตายายเรามีหรือว่าเรามีในท้องถิ่นเอาขึ้นมาก่อนเราถึงจะเอาความรู้ข้างนอกเนี่ยที่มันยังขาดอยู่เนี่ยเอามาเติมให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบมาใช้งานได้จริงเอามาแก้ปัญหาใหม่ได้จริงวิธีการเราเนี่ยมันก็ต้องทำทีละขั้นตอนแล้วก็พอทำได้แล้วเราก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านด้วยกันหรือว่าไปเอาความรู้จากเพื่อนด้วยกันมาเสริมกันเองแล้วพอทำได้จริงเนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวได้เองแทนกรมการข้าวเลยก็ได้ถ้าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยเริ่มจากเราลงไปในแปลงตอนที่กำลังจะเกี่ยวแล้วไปเลือกเอาต้นสมบูรณ์อ่ะกอหนึ่งเนี่ยมันจะมีกอที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะกอที่สมบูรณ์คือแตกไหลหน่อนะก็คือแตกกอดีกอใหญ่จากกอที่ดีสุดเนี่ยกลับมาบ้านมาตากให้แห้งแล้วก็มาเลือกอรวงดีสุดในกอหนึ่งต้องรวงยาวนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ากอเดียวก็จะรวงใกล้เคียงกันทีนี้พอรวงใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่าหมายถึงว่าเม็ดเยอะกว่าแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่รีบเม็ดดีคือเม็ดที่มันสมบูรณ์มันเต็มมันยาวเรียวไม่มีรอยไม่มีโรคเราเลือกจนกระทั่งมันใกล้เคียงกันนะพอใจแล้วไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยเราคิดว่าพอใจแล้วเราถึงจะไม่ต้องแกะเป็นข้าวกล้องอีกทีนึงเวลาแกะก็แกะตรงก้นมันแกะก้นให้ขีดเนี่ยนะแล้วค่อยๆบีบก็จะกลายเป็นเม็ดออกมาถ้ามันมีท้องไข่หมายถึงว่ามันจะมีขุ่นเป็นบางจุดเป็นท้องปลาซิวเราก็ต้องคัดออกตามหลักการเนี่ยต้องให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดข้าวกล้องสมบูรณ์แบบนี้เกิน100เมล็ดเพื่อให้เพาะงอกเนี่ยอย่างน้อยได้100ต้นเราจะเอา100ต้นเนี่ยเป็นต้นกล้าไปปักดำเพื่อจะเปรียบเทียบกันในนาเราแล้วก็จาก100ต้นเนี่ยเราจะคัดต้นดีสุดเนี่ยไม่เกินสักประมาณ5หรือ6ต้นเอาไว้ทำคัดต่ออีกฤดูนึงการเฉพาะข้าวงอกข้าวกล้องเนี่ยจะต้อง1ก็คือไม่ต้องป้องกันพวกแมลงพวกมดเนี่ยมากินตามันเพราะนั้นเราจะไปเพาะในวัสดุที่มันมีแต่ความชื้นแล้วไม่มีเชื้อโรคนะเช่นขี้เถ้าแกรบดำหรือว่าจะเป็นทรายสะอาดเนี่ยได้นี่พอมีแล้วเราก็เอาทรายใส่นะครับทรายใส่สักเศษ3/4นะไม่ต้องเยอะนะแล้วก็เอาเม็ดข้าวเนี่ยโรยนะโรยให้ห่างพอกันพอเราโรยเสร็จเราก็เอาทับสักประมาณเซนนึงไม่ให้มันลอยขึ้นมาให้โดนแสงโดนแมลงโดนมดมากินแล้วก็เอาน้ำลดพอให้ชื้นๆก็พอนะแล้วเราก็ไปเติมที่จานรองให้ไอ้น้ำที่อยู่ในจานรองเนี่ยมันก็จะป้องกันแมลงกับมดไม่ให้มาตอมได้นะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแปลงถาวรก็คือเอาไปตกกล้าไว้ก่อนให้มันกล้ามันโตจาก10วันเนี่ยเป็น21วันอย่างน้อยนะสัก3 อาทิตย์ขึ้นไปแล้วถึงจะย้ายจากไอ้ตัวดินตรงนี้เอาไปปลูกในแปลงจริงๆ

เอาไปเพาะขึ้นอย่างน้อยร้อยต้นไปเข้ากล้าเนี่ยนะเป็นต้นกล้าเนี่ยจากร้อยต้นเอาไปปลูกในแปลงใหญ่แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมให้อย่างที่เราต้องการเป็นฤดูไหนที่เราชอบนะหรือจะปลูกจริงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจะเป็นสภาพดินแบบไหนแบบดินเหนียวดินทรายที่เรามีเนี่ยแล้วก็โรคแมลงเป็นยังไงปุ๋ยที่จะใช้เป็นใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์แบบไหนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์แบบไหนเนี่ยเอาสิ่งที่เราต้องการจะใช้นี่แหละเอาไว้ทดสอบเลยเพราะฉะนั้นไอ้ต้นกล้าต้นไหนจากเม็ดไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับไอ้สภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่าเช่นแตกกอมากกว่าต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นแมลงเม็ดเต็มเม็ดดกเราก็จะเอาต้นที่ดีสุดจากร้อยต้นนั่นแหละเอามาทำพันธุ์ต่อฤดูต่อไปคัดต่ออีก

คือชาวนาถ้าจะเป็นชาวนาอาชีพนะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถจะอยู่ถาวรยึดอาชีพนี้ให้ลูกหลานอยู่ได้ถึงอนาคตถาวรนี่นะจะต้องให้ตัวเองเนี่ยมีเรียกอะไรมีความสามารถในการจัดการสิ่งที่จำเป็นนะเช่นเรื่องศัตรูพืชเรื่องดินเรื่องพันธุ์ข้าวนะถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องความสามารถในอาชีพเราเนี่ยนะเราก็จะกลายเป็นอาชีพชั้น2แล้วก็ไม่มีอนาคตต่อไปเพราะนั้นถ้าอยากจะมีศักดิ์ศรีเราก็ต้องพัฒนาไอ้เทคนิคที่จำเป็นเหล่านี้ให้ได้เหมือน

0: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายาหมองนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาช้านานนะครับไปดูที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านแทบทุกบ้านก็จะพบนะครับว่ามียาหมองเกือบทุกบ้านเลยนะครับเพราะว่ายาหมองนั้นใช้ได้สารพัดโรคนะครับทั้งวิงเวียนศีรษะปวดหัวนะครับหรือแม้กระทั่งแมลงสัตว์กัดต่อยเพราะฉะนั้นจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าเรามาทดลองทำยาหมองไว้ใช้เองนะครับในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการทำยาหมองสมุนไพรแบบ2สูตร2สไตล์นะครับเอาไว้ใช้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทำได้อย่างไรแล้วผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถแก้ไขปัญหาการวิงเวียนศีรษะแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างชะงัดหรือไม่ติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้หน้าร้อนกำลังมาเยือนแมลงกำลังออกหากินอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันหรือถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยไว้ใช้เพื่อเป็นการพึ่งตนเองการทำยาหม่องไพรเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสมุนไพรนะคะหัวไพรนำมาหั่นให้ละเอียดนะคะ1กิโลกรัมนะคะขมิ้น100กรัมนะคะหั่นให้ละเอียดเหมือนกันนะคะเมื่อหั่นให้ละเอียดแล้วก็เทน้ำมันงาให้ท่วมน้ำมันงาประมาณ2ลิตรนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไปเคี่ยวนะเอาไปเคี่ยวประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมง5ถึง6ชั่วโมงจนกรอบนะคะกรอบเสร็จแล้วเราก็เอามากรองนะคะกรองเพื่อที่จะเอาน้ำมันเที่ยวไพรเนี่ยนะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งแท้ๆนะคะผสมกับวัสลีนี่คือไข่แกะนะคะประเทศไทยเราผลิตไม่ได้ต้องนำเข้าจากออสเตรเลียหรือยุโรปที่เขาเลี้ยงแกะเยอะๆทำไมเราถึงไม่ใช้พาราฟินไข่พาราฟินเนี่ยจะทำมาจากผลพลอยได้จากการกัดน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันมีสารพลาสติกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วัสดุธรรมชาติจากบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะขี้ผึ้งเนี่ยในขี้ผึ้งเนี่ยจะมีสารพอพอลิสอยู่สารพอพอลิสตัวเนี้ยจะช่วยตัวยาของเราไว้ได้นานนะคะอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งเนี่ยประมาณ30กรัมนะคะบวกกับวาสลีน70กรัมนะคะนำมาใส่ในหม้อหรือในถ้วยแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ละลายก็จะได้ครบ100ซีซีพอดีนะคะเราก็จะนำเอาขี้ผึ้งที่หลอมละลายเนี้ยนะคะลงออกจากเตานะคะแล้วก็มาเติมน้ำมันไพรเติมลงไป30ซีซี

0: นะคะหลังจากเราเติมน้ำมันงาเคี่ยวไผ่ลงไปเราก็จะแต่งกลิ่นด้วยพิมเสนน้ำพิมเสนน้ำเนี่ยก็นำมาจากพิมเสนเมนทอนกะละบูนนะโดยการนำเมนทอน2ส่วนพิมเสน1ส่วนกะละบูน1ส่วนนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะแล้วก็นำพิมเสนน้ำมา40ซีซีแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะเติมน้ำมันละกำลงไป40ซีซีแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสเพื่อการแต่งกลิ่น10ซีซีหลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันเราก็ต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วขวดจะเป็นขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้ที่เราต้องคนและรีบเทเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะมันจะแข็งตัวนะคะติดภาชนะที่เราทำเดี๋ยวอีกสักประมาณ1หรือ2นาทีขี้ผึ้งก็จะแข็งตัวในขวดนะในขณะที่เรารอยาหม่องพลายแข็งตัวเราก็ยังจะมียาหม่องสะเล็ดพังพรถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยสูตรต่อไปค่ะก่อนอื่นเราจะต้องนำสะเล็ดพังพรตัวเมียนะคะสะเล็ดพังพรตัวเมียหน้าใบลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะนำมาหั่นฝอยๆเลยค่ะเหมือนกับหั่นใบมะกรูดใส่แกงนะคะใส่ในภาชนะนะคะต้องการทำมากก็ใช้มากต้องการทำน้อยก็ใช้น้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เทนะคะให้ท่วมเลยนะคะเราใส่แอลกอฮอล์ไปเพื่อที่จะดูดเอาตัวยาออกมาจากใบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน3คืนนะคะไม่ควรจะเกิน3คืนหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตุ๋นก็คือเอาค่อยๆระเหยเอาแอลกอฮอล์ออกด้วยไฟอ่อนๆนะคะเมื่อเรากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเราก็จะได้น้ำสกัดสะเล็ดพังพรสีเขียวสวยงามนะคะวัสดุก็มีขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งเราจะใช้ขี้ผึ้ง60กรัมนะคะวาสลีน140กรัมวาสลีนก็ทำมาจากไข่แกะเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปละลายด้วยไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะได้ขี้ผึ้งกับวาสลีนเนี่ย200ซีซีใช่ไหมคะเวลาจะผสมเราจะต้องยกลงจากเตามาผสมข้างนอกนะคะผสมข้างนอกนะคะอันนี้ก็อุ่นๆนะคะให้ละลายอุ่นๆอย่าให้ร้อนจัดนะคะทีนี้เราก็จะผสมพิมเสนน้ำเนี่ยลงไปประมาณ100ซีซีแต่ถ้าไม่ชอบเยอะมากเราก็ใช้แค่80ซีซีนี้เราก็จะใส่สะเล็ดพังพรลงไปประมาณ40ซีซีนะคะ40ซีซีนะ40ซีซีนะคะค่อยๆเทนะคะในขณะที่เทก็คนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตะกอนนะฮะแล้วก็ให้สีเข้ากันสีของสมุนไพรแล้วก็ตัวสมุนไพรสะเล็ดพังพรรวมกับขี้ผึ้งสม่ำเสมอนะคะนี่เราก็จะได้สีสวยงามก่อนที่เราจะเทยาหม่องสะเล็ดพังพรเราจะเติมน้ำมันงาลงไป10ซีซีนะคะน้ำมันงาเนี่ยเติมลงไปเพราะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยบำรุงผิวใช่ไหมทาผิวเพราะฉะนั้นเราก็จะหาสิ่งที่บำรุงผิวก็คือน้ำมันงาเนี่ยจะมีวิตามินอีสูงในขณะที่เราคนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วถ้าเราเทช้าเนี่ยมันจะแข็งตัวอยู่ในภาชนะเนี่ยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเวลาผลิตภัณฑ์ของเราทุกครั้งเราจะต้องติดฉลากชื่อยาหม่องสะเล็ดพังพรสรรพคุณถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะได้มาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองสมุนไพรเราทำได้ง่ายแต่ประโยชน์มหาศาลนะคะเพื่อลดการนำเข้าลดเงินตราไหลออกเพราะฉะนั้นเรามาทำสมุนไพรป้องกันแมลงนะคะนำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะ
1: สำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวช่วงนี้เป็นช่วงของการพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนนะครับ ในปี2552ประเทศไทยเรานั้นมีขยะมากถึง15ล้านตันทีเดียวนะครับถ้าคิดเฉลี่ยก็ตกวันละ 50,000 กว่าตันรัฐต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมากถึงวันละ 1.7 ล้านบาททีเดียวนะครับแต่ว่าที่เทศบาลสามชุกในจังหวัดสุพรรณบุรีครับชุมชนที่นั่นรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาขยะด้วยตนเองนะครับโดยนำขยะเหล่านั้นมาทำเป็นทั้งปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะใช้กันในชุมชนด้วยนะครับเขาทำกันอย่างไรบ้างจากขยะเหม็นๆกลายเป็นขยะหอมๆและจากรอยยิ้มของคนที่สามารถที่จะนำขยะที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้นะครับหาคำตอบและวิธีการของชาวสามชุกได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: เทศบาลเมืองสามชุกนะคะเป็นเทศบาลขนาดกลางซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยประมาณ33ตารางกิโลเมตรนะคะในเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือสามชุกตลาดร้อยปีค่ะคือปัญหาของเทศบาลสามชุกในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงได้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายังไงที่จะจัดการขยะในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะคะเทศบาลเมืองสามชุกจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะในการที่จะดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์นะคะเราได้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลเมืองสามชุกโดยเราเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2550นะคะจากการที่เราได้ก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยทำให้ทางเทศบาลเมืองสามชุกได้มีการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้นนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องบดขยะนะคะซึ่งจะใช้สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพแต่ถ้าเราจะดูในภาพรวมของกระบวนการการทำงานของทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องดูกันที่ผังการดำเนินงานของโรงผลิตก๊าซชีวภาพค่ะในช่วงเช้านะคะรถของเทศบาลดอนสำชุกอะค่ะก็จะไปเก็บขยะนะคะบริเวณตลาดสดแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะเพื่อนำขยะเนี่ยกลับมายังโรงผลิตก๊าซชีวภาพนะคะเมื่อพอรถขยะมาถึงก็จะนำขยะเนี่ยลงมาสู่ลานกองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำขยะที่เราขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะนำสู่เครื่องบดตัวเครื่องบดเนี่ยก็จะบดให้ขยะอินทรีย์เนี่ยมีปริมาณที่เล็กลงนะคะเพื่อให้ง่ายสำหรับการที่จุลินทรีย์เนี่ยจะย่อยสลายพอจากเครื่องบดเนี่ยมันก็จะลงมาสู่บ่อนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อสูบนะคะหลังจากที่ลงที่บ่อสูบแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวสูบนะคะที่จะสูบโจขยะเนี่ยมาอย่างอยู่ทางถังสร้างโขลกนะคะซึ่งจะมีขนาดประมาณ380ลูกบาศก์เมตรนะคะตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่ให้จุลินทรีย์มีการกินขยะนะคะเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นมานะคะหลังจากถังสร้างกดแล้วนะคะตัวน้ำที่อยู่ในบริเวณบ่อเนี่ยก็จะไหลล้นออกมานะคะมาสู่บ่อสร้างก๊าซนะคะซึ่งบ่อสร้างก๊าซเนี่ยจะถูกคลุมด้วยแผ่น HDPE นะคะซึ่งตัว HDPE เนี่ยจะเป็นการคลุมเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก๊าซตัวนี้ก็จะมีการถูกส่งจ่ายไปให้กับแบบประชาชนนะคะจากตรงนี้แล้วบ่อสร้างก๊าซนะคะก็จะมีตัวบ่อพักน้ำนะคะจากบ่อพักน้ำเนี่ยก็จะสู่ลงมาสู่บ่อตกตะกอนน้ำทิ้งค่ะบ่อตกตะกอนน้ำทิ้งนี้นะคะเราก็ยังจะมีปริมาณก๊าซอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเราก็เลยต้องมีการคุมแผ่นให้ DPE เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซเนี่ยรั่วไหลออกสู่บรรยากาศนะคะและตัวน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะก็จะไหลลงไปสู่บ่อสูบน้ำแบบหมุนเวียนนะคะซึ่งตัวบ่อเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถมีเครื่องสูบนะคะที่จะนำน้ำตัวนี้นะคะไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำหรือนำตัวน้ำเนี่ยหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบค่ะกระบวนการทั้งหมดนี่คือขั้นตอนของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลสามชุกค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถคืนความสุขให้กับประชาชนในชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ก๊าซได้ฟรีค่ะ
3: แก๊สชีวภาพจากเทศบาลตำบลสามชุกประหยัดกว่าเดือนหนึ่งจากเราใช้ได้3ถังเราก็จะใช้ LPG 2ถังแล้วก็จะ เปลี่ยนได้1 ถังประหยัดอีก1 ถังนะคะคือไม่มีปัญหากับการใช้

0: เดี๋ยวตอนเย็นใช้แก๊สห้องน้ำชุบอ่ะไม่เสียตังค์ก็ดีถ้ามันออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ดีมันประหยัดเยอะ
1: การดำเนินการของโรงผลิตก๊าซชีวภาพของเรานะคะซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะซึ่งของเราเนี่ยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2550นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ประสบปัญหาอะไรนะคะชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำก๊าซเนี่ยไปใช้ได้ฟรีนะคะก็คือใช้ในครัวเรือนได้ฟรีแล้วก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นหรืออะไรที่รบกวนเนี่ยก็ไม่มีการรบกวนประชาชนนะคะประชาชนก็มีความพึงพอใจและเขารู้สึกว่าขยะนะคะก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะ

็นอย่างไรบ้างครับโมเดลในการผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชนของชาวสามชุกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกวันนี้นะครับชาวสามชุกสามารถที่จะลดงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดขยะได้ปีละถึงกว่า2ล้านบาททีเดียวนะครับสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะให้ชุมชนนำไปใช้ได้มากถึงกว่า60ครัวเรือนทีเดียวนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชุมชนไหนที่กำลังมีปัญหาขยะแล้วก็กำลังหาทางออกด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนขยะจากเศษซากที่ไร้ประโยชน์นำมากลายมาเป็นพลังงานชุมชนที่สามารถใช้กันเองได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับยังเทศบาลสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้ากับเรื่องราวเคล็ดวิชาความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วิ่งนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be
7: eating, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิชเชส

ครหลวงแห่งนี้เป็นต้นบริเวณระหว่างสุขยาจุดฝั่งรับเส้นแรงร่วมของสินค้าท่านดีนานา

0: ันเป็นบรรยากาศที่เขาคุ้นเคยจากที่ได้ถามๆดูนะครับก็ว่าแต่งงานกันที่นี
1: ่ป้าอยู่แถวนี้มาหลายปีแล้วจะย้ายไปอยู่ตรงไหนอ่ะต้องอยู่ตรงนี้แหละนอกจากเขาไล่แม่ขายแล้วเลิกขาย
2: งานประจำอยู่นี่แหละ
3: ขายดีทุกม็อบค่ะเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายขายดีทุกม็อบ
4: ผมอยู่บนถนนราชดำเนินนะครับด้านหน้าคือราชดำเนินในด้านหลังคือราชดำเนินกลางถนนประวัติศาสตร์ของประเทศสายนี้เป็นพื้นที่จัดงานสำคัญของพระนคร

ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีของราชสำนักงานของรัฐบาลงานรื่นเริงหรืองานประเพณีของประชาชนและรวมไปถึงเป็นพื้นที่เรียกร้องทางการเมืองมาหลายต่อหลายครั้งถ้าหากราชดำเนินคือถนนที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชาติก็น่าสนใจนะครับว่าเรื่องเล่าและความทรงจำของคนหลากหลายชนชั้นบนถนนสายนี้กำลังบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับราชดำเนินและวันนี้ราชดำเนินกำลังจะเดินหรือมุ่งหน้าไปสู่ที่ใดครับ

0: 5เนี่ยคือจุดเปลี่ยนแทบจะทุกๆอย่างแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ขนานกันไปกับที่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนถ้าจะพูดว่ารัชกาลที่5คือจุดประกายความเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็คงจะเป็นหลังจากที่ท่านได้เสด็จไปต่างประเทศการที่ท่านได้เสด็จไปต่างประเทศเนี่ยผมถือว่าเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกในประวัติศาสตร์เลยที่ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆนอกเหนือกับที่เห็นเฉพาะในสยาม
1: มันอยู่ในยุคของการล่าเมืองขึ้นหรืออาณานิคมนะคะในยุคนั้นเป็นยุคที่ทางฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสูญเสียดินแดนในแถบฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยทำให้ท่านรู้สึกว่าต้องออกไปต้องเล่นการเมืองในระหว่างประเทศด้วยต้องทำความรู้จักประเทศต่างๆด้วยในยุโรปโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมหลังจากกลับมาแล้วจากเสด็จเริ่มเดินไปพระพายุโรปเนี่ยท่านก็ขยายพื้นที่วังออกไปทางสวนดุสิตทางฝั่งเหนือของพระนครบริเวณตรงนั้นเนี่ยท่านก็ตัดถนนออกไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงถนนราชดำเนินจุดที่เป็นพระราชวังดุสิตนะคะก็มาเป็นราชดำเนินนอกตัดเข้ามาเข้าสู่เมืองเป็นถนนราชดำเนินกลางแล้วก็เป็นราชดำเนินในถนนทั้งสองฝั่งเนี่ยท่านมองว่ามันควรจะเป็นพื้นที่ที่แบบให้คนสัญจรทำเป็นห้างร้านใหญ่โตก็เรียกว่าอยากให้ทำเมืองไทยให้มันเป็นเรื่องที่เป็นความทันสมัยเป็นความทัดเทียมกับชาติยุโรปด้วยเขาก็ว่ากันว่าท่านมองเห็นไอ้ถนนชองเอลิเซในฝรั่งเศสเนี่ยตรงนี้มันทำให้เห็นว่าเมืองไทยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีความซิวิไลซ์แล้วนะ
2: ผมคือโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาบนถนนราชดำเนินก็จะเห็นโรงแรมหลังนี้อย่างเด่นชัดถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของถนนสายนี้เลยก็ว่าได้โรงแรมรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นในปี2485และเปิดใช้ในปี2486 80ปีแล้วครับได้โรงแรมแห่งนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถนนราชดำเนินก็คงมองข้ามและละเลยโรงแรมรัตนโกสินทร์ไปไม่ได้ครับ
3: สวัสดีครับมีห้องว่างห้องนึงไหมครับ
4: มีห้องว่างค่ะ
3: ต่อชั้น3
4: ชั้น3ได้ค่ะจะขอเอกสารนะคะ
2: ที่นี่แขกส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติครับ
4: ก็พักกันไปค่ะแต่ช่วงนี้คนต่างชาติจะเยอะหน่อยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อครับเปิดประเทศแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะต้องค่ะ
2: โรงแรมรัตนโกสินทร์แห่งนี้นะครับคนต่างชาติจะรู้จักกันในชื่อของ Royal Hotel อย่างที่ทราบกันก็คือเปิดใช้งานในปี2486ประธานในพิธีเปิดก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับลิฟต์เก่าลองใช้งานดูครับ

0: ช้งานได้ปลอดภัยดีครับ
1: นับตั้งแต่เปิดให้บริการโรงแรมรัตนโกสินทร์ก็มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนราชดำเนินเพราะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการและอยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปัจจุบันโรงแรมรัตนโกสินทร์จึงมีความหมายมากกว่าการเป็นที่พักหากแต่เป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่ผูกพันกับผู้คนในรุ่นก่อน
2: หลังจากที่รัฐบาลปล่อยให้เอกชนมาบริหารอะไรเงี้ยครับคือโรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเขตกรุงเทพหรืออาจจะว่าเรียกว่าในประเทศไทยแล้วกันครับเพราะว่าสมัยนั้นอาจจะว่าโรงแรมอาจจะไม่ได้มีหลากหลายให้เลือกเหมือนในสมัยนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นจุดศูนย์กลางมีทั้งกระทรวงมหาดไทยมีทั้งอะไรเนี่ยครับอยู่ล้อมรอบข้าราชการในสมัยก่อนนักการทูตอะไรเนี่ยครับส่วนมากก็จะมารวมกันอยู่ที่โรงแรมนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆสมัยก่อนเนี่ยจะเป็น UN มั่งเป็นข้าราชการมหาดไทยถ้าเป็นนักการเมืองน่าจะเคยมาหมดนะครับมาทั้งทานกาแฟมาทั้งอะไรอยู่มาเป็นที่ประชุมมาเป็นที่เซฟเฮาส์ของเขาในการคุยเรื่องการเมืองหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับคนที่เข้ามาใช้บริการทุกวันนี้เราก็จะมีห้องอาหารจีนนะครับคนนิยมค่อนข้างเยอะมีห้องลีลาดของเราก็จะมีอนุรักษ์สิ่งที่มันเกิดกับโรงแรมมาครับอนุรักษ์ไว้อยู่แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าประจำที่มาใช้บริการอยู่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยครับอาจจะไม่มีโรงแรมทั้งเส้นสุขุมวิทหรือว่าโรงแรมทันสมัยเหมือนในปัจจุบันมากมายนักเลยครับเขาก็เลยเลือกมาว่าโอเคโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่อันดับต้นๆของประเทศอยู่ละก็เลยมาแต่งงานกันที่นี่ซะเยอะนะครับบางทีคนที่มาทุกวันนี้ครับอาจจะอยากได้บรรยากาศสมัยที่เขาแต่งงานกันอาจจะอยากได้บรรยากาศที่เขาคุ้นเคยก็เลยกลับมาใช้บริการกัน
1: ถนนราชดำเนินเองแบ่งออกเป็น3ส่วนถนนราชดำเนินในจากพระบรมมหาราชวังมาสิ้นสุดที่สะพานผ่านพิภพลีลาถนนราชดำเนินกลางตรงนี้ก็จากสะพานผ่านพิภพลีลายาวไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดและถนนราชดำเนินนอกก็ต่อจากนั้นไปจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้าในสมัยนั้นเองเนี่ยไม่ได้มีแนวตึก2ข้างถนนแบบนี้นะครับริมถนนเองก็จะเป็นบ้านเรือนสลับไปกับที่ว่างนะครับยาวไปตลอดแนวนะฮะจนกระทั่งปี2480ราวๆนั้นนะฮะจอมพลป.พิบูลสงครามเองก็ได้สั่งการให้สร้างตึกแถวริมถนนขึ้นมีลักษณะพิเศษที่เน้นความเป็นระเบียบกลมกลืนโอ่อ่าสง่างามด้วยกลุ่มอาคารที่ปิดล้อมที่ว่างซึ่งก็คือตัวถนนการสร้างตึกแถวอย่างที่เห็นและขยายถนนในเวลานั้นก็ได้มีการเวนคืนบ้านเรือนของประชาชนเข้าไปอีกข้างละประมาณ40เมตรนะครับเพื่อที่จะทำให้ถนนมีความกว้างขึ้นทางเท้าเองก็มีความกว้างอย่างที่เห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาชมงานสำคัญของชาติที่จัดขึ้นบนถนนครับ
3: ตึกเหล่านั้นเนี่ยเป็นถ้าเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คงจะเป็นสถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่โมเดิร์นนะฮะมันเป็นคอนกรีตแล้วก็มันเป็นสถาปัตยกรรมที่เริ่มเข้ามาเป็นยุคแรกๆราว2480กว่าๆแล้วก็อยากจะทำให้เกิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นการสร้างหลังจากช่วงใกล้เคียงกับการทำอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
4: ท่านมองตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นถ้าจะเทียบกับสมัยนี้คือสีลมผมมองนะผมมองว่าท่านน่าจะมองตรงนี้เหมือนกับศูนย์ CBD เหมือนกับ CBD ที่เป็นโมเดิร์นไม่ใช่ CBD แบบเยาวราชไม่ใช่ CBD แบบบางลำพูไม่ใช่ CBD แบบเฟื่องนครแต่เป็น CBD อย่างที่มีเทสสูงสูงการออกแบบเนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนข้างใหญ่ช่วงพื้นถึงเพดานก็สูงการทำลักษณะของธุรกิจข้างในเนี่ยไม่มีลักษณะที่คล้ายกับเจริญกรุงเยาวราชเลยจะดูมีความโอโถงและโหฐานถนนก็กว้างกว่าเยอะพูดง่ายๆว่าเหมือนกับยกตะวันตกมาไว้ที่นี่เลย
1: แม้ถนนราชดำเนินจะเกิดขึ้นเพราะชนชั้นนำสยามและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศแต่ถนนสายนี้ก็เป็นพื้นที่ของคนทุกชนชั้น ดังนั้นสิ่งที่เราจะละเลยไปไม่ได้ถ้าอยากเห็นภาพประวัติศาสตร์ของถนนราชดำเนินอย่างชัดเจนก็คือภาพความทรงจำของคนธรรมดาที่ทำมาหากินบนถนนสายนี้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
0: พ่อแม่เราขายของอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่ขายอยู่ตรงนี้ตลอดมาตั้งแต่เล็กจนโตขายมาตลอดพวงมาลัยมั่งไอ้นี่เพิ่งมาขายทีหลังกับพวงมาลัยขายมาตลอดขายตรงนี้นะเอาแบบไม่ต้องไอ้ของแบบนี้นะขายประมาณสัก40กว่าปีแล้วก็โดนเดินทางอย่างเงี้ยแหละไปมาเดินกันอย่างเงี้ยมาซื้อเราตรงนี้นะเมื่อก่อนช่างเย็บหนัง
1: เป็นโรงเรียน
0: เป็นโรงเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น

0: ธนาคารออมสินไปอีกล็อกนึงเป็นสกายไฮเขาขายอาหารคนเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้ไอ้นี่เป็นสยามรัฐ
1: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
0: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
1: กลางคืนก็คือคึกคักสิ
0: ใช่ก็บอก
1: แล้วสมัยก่อนกลางคืนเป็นไงบ้างครับแถวนี
0: ้โอ้ยโอ้โหคนเดินกันให้หลามไหลเยอะ
1: เ
0: ลยถ้าฝั่งนู้นก็ข้ามมาถ้าเห็นร้านอาหารเนี้ยฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นจริงๆไม่ค่อยมีร้านอาหาร
1: ครับ
0: น้อยมากจะเป็นพวกตึกขายของพวกสุขาพันขายหนังสือขายอุปกรณ์เรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ขายของเนี้ยขายดีมากแต่พอลาตอนเนี้ยไม่มีคนที่จะขาย
1: ลุงสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ผมจะถามนิดนึงลุงคนแถวนี้ป่ะ
2: ไม่ใช่
1: ลุงมาจากไหนอ่ะ
2: ผมมาจากไกลมาประกอบโน
1: ่นทำไมถึงชอบมาแถวนี้ครับ
2: ก็นิสัยคนเราก็อย่างนี้ช่วงที่ไปจุดไหนมีอะไรดีมันก็ไปใช่ไหม
1: ผมเห็นคนก็ชอบมากันแล้วเขาบอกมาเที่ยวมาเที่ยวอ่ะเขาเที่ยวอะไรอ่ะ
2: ก็เดินเที่ยวไงคนเยอะๆเราก็ไปไหนเห็นคนเยอะๆก็สนุก

0: 他给我拍的。
1: 好的，จะมีภาษีป่ะ
0: พี่มาจากแถวไหนครับเนี่ย
1: ผมอยู่สะพานปิ่นเกล้าเนี่ยอ๋อ
0: ไม่ไกลแล้วปกติมาบ่อยไหม
1: มาทุกวันมาทำงานไม่มีโควิดเป็นโควิดก็เลยไม่มีงานทำก็มาเนี่ยตามภาษามาเล่นมาเที่ยวจะรู้จักกันแทบจะหมดอยู่แล้ว
0: อ๋อนี่ก็รู้จักกันกันหมดเลย
1: เล่นกันทุกวัน

0: คุกคีอยู่แถวเนี้ยสมัยเด็กๆก็ขายหนังสือพิมพ์ตามบาร์สมัยก่อนมีโรลิต้า
1: เออเป็นไงบ้างเล่าให้ผมฟังถึงบรรยากาศบาร์สมัยก่อนดิ
0: สมัยก่อนมันรุ่งเรือง
1: ยังไง
0: มีนักร้องสุเทพศิรินแล้วก็สีดาแล้วก็มูแรงรู
1: ้เออมูแรงรู้ตรงไหนครับ
0: อันโตดีแล้วก็มีอเล็กซานดรา
1: โอ้มันมีไนท์คลับมีคอฟฟี่ช็อปเยอะนั่นเลยเหรอตอนนี้เราอยู่บริเวณสี่แยกที่มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นวงเวียนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆไกลออกไปทางนู้นนะครับโรงเรียนสตรีวิทย์ก็จะมีร้านอาหารสัญชาติอเมริกันนะครับถัดมาบริเวณนี้ก็คือร้านหนังสือนะครับส่วนไกลออกไปทางด้านนู้นก็เป็นร้านอาหารเมทาลัยสอนแดงร้านอาหารมิชลินสตาร์นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเราจะไม่ไปทั้งมิชลินสตาร์หรือไม่ไปอเมริกันสไตล์เราจะไปที่ฝั่งนู้นเลยครับลาบพนมไพรครับ

0: หนูเกิดพ.ศ.34แล้วหนูตอนนั้นหนูประมาณขวบนึงอะค่ะแม่เขาจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขายของไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงให้แกขายปลาหมึกแกก็จะเอาลูกๆเนี่ยนอนไว้ใต้รถเข็นเหมือนแกนั่งเสียบปลาหมึกแกก็จะมีเปของแกไว้แกว่งมือนึงเสียบลูกชิ้นมือนึงแล้วแกเล่าให้ฟังว่าแกเอาหนูอะนอนใต้ท้องรถแล้วเขายิงกันแล้วเขาก็จับพ่อไปแล้วแม่ก็อุ้มหนูไปตามหาพ่อจับพ่อไปถอดเสื้อนั่งรวมกันกับผู้ชายแล้วเขาก็ปล่อยพ่อออกมาเพราะว่าแม่ไปตามบอกว่าขายลูกชิ้นไม่ได้มามอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนพ่อกับแม่ขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าสตรีวิทค่ะหน้าแม็กแล้วก็มาเซ้งร้านต่ออาม่าแปะซึ่งขายข้าวต้มแล้วก็มาสานต่ออีกทีนึงค่ะได้ประมาณ 4-5 ปีเวทีกบสอยู่ตรงนี้แล้วมุมร้านหนูมันจะเป็นหน้าเวทีพอดีลูกค้ามันจะออตรงนี้เลยค่ะแต่เวทีเสื้อแดงจะอยู่ตรงนู้นของหนูจะเป็นท้ายๆแล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายดีทุกม็อบค่ะ
1: ถนนราชดำเนินในประวัติศาสตร์การเมืองและโดยเฉพาะยุคหลังๆนะครับเรามักจะมองเป็นพื้นที่ที่มีไว้เรียกร้องทางการเมืองแต่หากมองให้ลึกลงไปเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีอะไรมากกว่านั้นถนนราชดำเนินเมื่อยุคแรกสร้างเป็นถนนที่ตัดทลายกำแพงเมืองและเขตเมืองแบบโบราณออกไปสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่ถนนราชดำเนินพาเราเดินออกจากศูนย์กลางการปกครองคือพระบรมมหาราชวังมาสู่ระบอบรัฐสภาในพระที่นั่งอนันตสมาคมนำเราออกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยซึ่งแกนกลางก็คือตรงนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันคือถนนที่เปลี่ยนแปลงเราจากอดีตคือตั้งแต่เริ่มตั้งเมือง2325

มาถึง2475แล้วก็ต่อมาจนถึงปัจจุบันจากสยามประเทศมาเป็นประเทศไทยและหากถามว่าถนนราชดำเนินจะเดินต่อไปตรงไหนอย่างไรในวันข้างหน้าเราคงไม่อาจมองแค่เฉพาะตรงตัวถนนและตัวตึกแถว2ฝั่งถนนได้เพราะว่าถนนราชดำเนินด้านหลังตึกแถวมีตรอกซอกซอยมีชุมชนและมีผู้คนอยู่อีกมากมายครับ

0: ในอดีตก่อนจะมีการตัดถนนราชดำเนินบริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดาคือย่านชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งในพระนครที่กินพื้นที่จากคลองคูเมืองเดิมยาวไปจนถึงชุมชนป้อมมหาการต่อมาเมื่อมีการตัดถนนในสมัยรัชกาลที่5และสร้างตึกแถวริมถนนราชดำเนินในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามชุมชนดั้งเดิมบริเวณหลังตึกแถวก็ถูกบดบังด้วยตัวอาคารและประวัติศาสตร์ชุดต่างๆของราชดำเนินหากพวกเขาก็ยังมีวิถีชีวิตที่สืบเนื่องและปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบัน
1: อย่างตรงนี้เองนะครับซอยดำเนินกลางใต้เนี่ยก็จะมีบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านเก่านะฮะชื่อว่าบ้านวรรณโกวิทนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของข้าราชการในสมัยรัชกาลที่6และบ้านหลังนี้เองก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่6นะครับ
2: ยังไงบ้างอยู่มากี่ปีแล้วพี
3: ่ป้าอยู่ที่นี่มา40ปีแล้วครับ
2: เป็นไงบ้างครับสมัยก่อน
3: สมัยก่อนดีนะแต่สมัยนี้มันอะไรอะไรเยอะแยะเข้ามา
2: ดียังไงบ้างผมฟังหน่อยดิ
3: ก็หากินก็ง่ายอ่ะสมัยก่อน
2: เมื่อก่อนขายอะไรครับ
3: เมื่อก่อนก็ขายอาหารนี่แหละลูกแต่ขายอยู่ในซอยก็สาวๆก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพไปลูก
2: อ๋อครับ
3: ทำงานในกรุงเทพแล้วก็พอทำกันก็ลากดึงพี่ดึงน้องกันขึ้นมาทำงานในกรุงเทพก็เลยมาปักหลักอยู่กรุงเทพกันแล้วพอนั่งกันต่างคนต่างมีครอบครัวก็แยกกันไปแต่ว่าอยู่ที่นี่มานานอยู่จนคุ้นเคยซอยนี
4: ้ช่วงหลังพ.ศ. 2500เนี่ยพอเริ่มมีว่าทำแบบอเมริกันเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของการพัฒนาประเทศอีกแบบนึงเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกรุงเทพชั้นในเนี่ยถูกแทนที่ด้วยแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าเมืองมันเริ่มเปลี่ยนนะพื้นที่ชั้นในเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเร็วแล้วก็ต้องการแรงงานสูง
1: ทุกวันนี้ถ้าถามว่าราชดำเนินกำลังจะเดินไปทางไหนก็คงต้องมองในภาพรวมที่มีชุมชนต่างๆในย่านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมก็กำลังถูกขอให้ย้ายออกไปด้วยหลายสาเหตุด้วยกันเช่นกรณีการถูกเวรคืนของป้อมมหาการหรือว่ากรณีชุมชนที่อาศัยพื้นที่ของวัดอยู่ก็กำลังถูกขอให้คืนพื้นที่ให้กับวัดเพื่อใช้พื้นที่ทำสวนสาธารณะ
0: พื้นที่ในตรอกย่านเก่าแก่หลายแห่งเจ้าของเดิมก็ค่อยๆทยอยขายไปเพื่อขยับขยายที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมในย่านชุมชนเมืองเก่ามีขอบเขตที่คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่าเป็นเมืองชั้นในและเป็นเขตอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์นั้นหากพิจารณาในแนวนโยบายที่ได้เริ่มใช้ในปี2546ซึ่งต้องการย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์เพื่อเปิดพื้นที่โบราณสถานและนโยบายของกทม.ที่ต้องการจัดพื้นที่ราชดำเนินสมัยจัดการชุมชนที่ไม่สะอาดหรือใช้ทางเท้าและเห็นว่าไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมตามที่เข้าใจกันเองโดยไม่ศึกษาให้แน่ชัดจากพื้นที่ก็ดูจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตทำงานที่นี่ลดน้อยลงตามลำดับถนนราชดำเนินและย่านนี้ก็อาจจะกลายเป็นเมืองที่สวยงามและสะอาดขึ้นแต่ก็จะไม่มีผู้อยู่อาศัยเช่นในอดีตและกิจกรรมทางสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไป
5: หลังจากที่มีการส่งมอบสัญญาการรื้อถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มาวันนี้ปรากฏว่าบรรยากาศส่วนใหญ่ภายในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยก็เต็มไปด้วยความโ
6: ง่จากผู้รับเหมานะฮะที่เข้ามาหรือตึกเนี่ยฮะเราขอม่านซึ่งเห็นมีความสวยงามอยู่เป็นที่ลึกไปใช้เนี่ยลงหนังอลังการของภาพยนตร์แห่งชาติแล้วก็ตู้โชว์หนังแผ่นเนี่ยนะซึ่งมีอยู่2ตู้แล้วก็ขอแบ่งเข้าไปตู้หนึ่งแล้วก็ไปติดไว้ที่หน้าโรงหนังงั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นของที่ลึกจากโรงหนังเฉลิมไทยจะไปเก็บไว้ที่ภาพยนตร์แห่งชาติ
4: กรณีของแผ่นแม่บทเนี่ยมันแข็งไปโดยเฉพาะการที่มองมิติ

0: เดียวไม่ครบไม่เห็นคนไม่เห็นพื้นฐานของพื้นที่ไม่เห็นชีวิตของผู้คนที่มันยังพอเหลืออยู่นะไม่ใช่ว่าชุมชนมันตายหมดนะยังเห็นยังมีผู้คนที่เขายังทำมาหากินอยู่แต่พอโครงการอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยมันมาพร้อมกับเหตุของการอนุรักษ์นะอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนของการดูแลพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไปแล้วตอนนี้แนวทางเป็นแบบนั้นไปหมดแล้วก็คือมองแต่เรื่องของความรกรุงรังความสกปรกแล้วเราก็ไปมองเห็นแต่เฉพาะสภาพแวดล้อมที่มันมีการขายประเวณีมีโรงแรมซกมกมีคนไร้บ้านมีขอทานเต็มไปหมดเลยเราต้องกำจัดไปมันกลายเป็นการถ่วงน้ำหนักที่มันสุดโต่งทั้งสองฝั่งมันต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่โดยรอบด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่หลังตึกบนถนนลาดดำเนินกลางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชุมชนจำนวนมากเลยซึ่งยังมีลมหายใจมีวิถีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องออกไปจากพื้นที่นี้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องทำมาหากินที่นี่ได้แล้วนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเนี่ยมันเหลือแต่บ้านเปล่าๆเหลือถนนเปล่าๆให้เขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสร้างใหม่ยากต้องมาทบทวนโดยการทำให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเขามีส่วนร่วมด้วยในการที่คุณจะคิดมาสเตอร์แพลนไว้สักอย่างนะจะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ได้แต่ต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา
1: ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาผสมผสานกันนะครับมันก็อยู่กันมาได้ต้อง70 80ปีแล้วอะครับประมาณ70กว่าปี80ปีอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็คือเป็นเสน่ห์อย่างนึงอาจจะไม่ได้สวยงามแต่มันก็สวยงามบนความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยมันยังสร้างทดแทนกันได้แต่บรรยากาศเสน่ห์ของสถานที่มันคือผู้คนและวิถีชีวิตมันสร้างไม่ได
2: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพันอดีตรวมเป็นเรื่องราว
3: ถนนราชดำเนินถนนที่มีผู้คนหลากหลายมาอยู่อาศัยใช้ชีวิตใช้พื้นที่ต่างที่มาต่างเป้าหมายต่างความทรงจำวันนี้ถนนราชดำเนินจะเดินไปทางไหนขึ้นอยู่กับความทรงจำของคุณคืออะไรสำหรับผมแล้วไม่อยากให้เดินไปในทิศทางการสร้างความทรงจำใหม่โดยตัดขาดจากชีวิตของผู้คนเดิมๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ของถนนสายนี้ราชดำเนิน
0: ตัวสีลมสาทรเนี่ยเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาครับเพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้า
4: สมัยผมเด็กๆตึกแถวนี้สองแสนกว่าบาทแต่สองแสนกว่าบาทสมัยก่อนก็ไม่ธรรมดานะเพราะก๋วยเตี๋ยวยังชามหนึ่ง50ตังค์บาทนึง
5: ผมว่าทุกธุรกิจเป็นเหมือนกันหมดที่ดำเนินการต่อไม่ได้เนี่ยมีเหตุผลหลักๆเหมือนกันหมดเลยคือทายาทหรือรุ่นต่อไปเนี่ยจะทำต่อหรือไม่ทำต่อ
4: ถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: ผ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม

0: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึ่งโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึ่งโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือติปเปิ้ลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงโหนงนะครับหรือกลองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่

0: เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันแต่งจากองแต่งหน้ากองนะครับใส่จากองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกองที่แต่งจากแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กรองทรงกรองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากรองขนาดของกรองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกรองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกรองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1 นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกล่องเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกล่องเสียงน้อยนะครับหรือกล่องเสียงเล็กสำหรับกล่องตึงนงกล่องเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางที่ก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงนงกองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับเสียงมันจะต่างอีกรอบนึงโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกองตึงนงที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกวัดหนึ่งเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นอายมันจะออกเลย
1: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กล่องชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกล่องตึงนงในควรบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆอ่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองละพูดถึงฟ้อนเล็บเราจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะบันทึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทํามันถึงจะตายเดี๋ยวมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่ครับใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทํา
1: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสําคัญของกลอง

0: ตึงโนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2 ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
1: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงนงและมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิติหนึ่งคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันคงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึงโนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
0: แม้ว่ากลองตึงโนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยทายทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดี

0: ที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาอันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยเขาเรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้มันเห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยนะแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
0: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได
0: ้การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไปกับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็น

0: เวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่น่ะสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
1: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้

0: จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ากอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับเราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกลับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่าๆ
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลนิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะประมาณผมว่าติด8น
0: ะ
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกวันนี้อีกนิดนึงนะ

0: มาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะ
4: ปาก
3: อย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุก
4: ใส่ไว้เ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เน
4: า
3: ะ
4: แบบให้
3: ๆง่ายง่าย
4: ใช่ค่ะ
3: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกก็ตามเลย
3: น้ำมันก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เอ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิม ว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะ

0: ต้มมะขามเหรอ
1: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวเป็นเค็ม
0: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดสด
0: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือหน่อย
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: หอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะข้าวกันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มันหวานในเนื้อ
2: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
2: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะ
2: เซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยมั้ย
2: ภาษากับเซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์เจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตาเพอร์เจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลย ชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลย น้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

ถ้ำฤาษีเขางูจังหวัดราชบุรีพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขางูตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีภายในถ้ำบนผนังมีการสลักภาพนูนต่ำพระพุทธรูป2แห่งได้แก่บริเวณผนังตอนในสุดตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำสลักภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทความสูงประมาณ 2.5 เมตรพระหัตถ์กระทำปางแสดงธรรมศิลปะทวารวดีพุทธศตวรรษที่11ถึง13ระหว่างข้อพระบาทของพระพุทธรูปดังกล่าวมีจารึกอักษรปาละวะภาษาสันสกฤตอ่านว่าปุญญกรรมชระสีสมาธิคุปตะแปลว่าพระสีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญภาพสลักพระพุทธรูปดังกล่าวนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปที่ถ้ำอชันตาในประเทศอินเดียบริเวณผนังด้านขวาถัดจากภาพสลักพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทมีภาพสลักนูนต่ำพระพุทธรูปยืนแสดงประภาวลีรูปวงลีรอบพระเศียรมีรอยลงสีแดงนอกจากนี้ภายในถ้ำยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาจำนวนหลายองค์แสดงถึงการเป็นพุทธสถานที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพสักการะอย่าง

0: ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

โรงเรียนบ้านกำพี้ดอกกาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างพอ.สุภาพร รามหัยเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้ดอกกาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3 ปีโรงเรียน

0: บ้านกำพี้เหล่ากาญจน์เจริญสิงห์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายที่บ้านกำพี้เหล่ากาญจน์เจริญสิงห์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทำแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาญจน์เจริญสิงห์นำโดยผอ.สุภาพรรามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้ถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบ่อระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบ่อระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาญจน์เจริญสิงห์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบ่อระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบ่อระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
1: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรง

เรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบระบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงเราก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเราการเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย3โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแลกล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทำเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดำเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียน

0: เรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเค้ามีช่องทางทํามาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลาย10ปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
0: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ย อย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบทคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักย

0: ภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถผงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
1: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iM U L U S stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ห้องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้ โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้นะครับเราทั้งสองคนอยู่กันที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเลยจากสนามบินสุวรรณภูมิมาไม่ไกลนะครับมีชุมชนที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเอาไว้นะครับแล้วก็มีมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานกันทั้งชุมชนเมืองชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็ชุมชนอุตสาหกรรมครับด้วยความหลากหลายนะครับจึงทำให้คนที่นี่เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
1: แล้วที่นี่มีจระเข้หรือเปล่าครับผมกลัวจระเข
0: ้ที่นี่ชื่อชุมชนหัวตะเข้ก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะมีจระเข้นะครับคุณครูว่า
1: แล้วทำไมชุมชนนี้ถึงชื่อว่าหัวตะเข้ล่ะครับ
0: นั่นน่ะสิอย่างนั้นวันนี้เราต้องไปสืบค้นแล้วก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนนี้กันว่าทำไมชุมชนนี้จึงชื่อว่าชุมชนหัวตะเข้แล้วทุกวันนี้ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรแต่ว่าครูมีแบบฝึกหัดให้มิกกี้ทำอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับคือมิกกี้จะต้องไปค้นคว้าเรื่องราวของชุมชนเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วจะต้องจดบันทึกมาส่งคุณครูด้วยโอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
0: สมุดบันทึกอยู่ไหนเอ่ย
1: อยู่นี่ครับ
0: ไหนขอคุณครูดูหน่อยเครื่องเขียนก็มาแล้วนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปสืบค้นประวัติศาสตร์และไปเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนหัวตะเข้กันได้เลยนะครับตามกันมาเลยโอ้ยสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราอยู่กับป้าอ้อยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้นะครับวันนี้ป้าอ้อยจะพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้กันครับป้าอ้อยครับวันนี้ผมขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับแล้วก็พาน้องๆทางบ้านเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้กัน
2: ค่ะ